0: และพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมยังศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อน ซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียTruth Socialที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า1,600,000ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21จุดเส้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอร์เรียร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมสักเอฟซีชนะชาติตะการซิตี้6-1และเชียงใหม่เอฟซีชนะสุโขทัยเอฟซี3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วนายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Court HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
18: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
19: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
20: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
19: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
20: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมจะก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพนักงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกรรมได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงการคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
19: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะสิ้น
20: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
19: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
20: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ยวดจันพานะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
19: ตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
20: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำพับปริกเฮียริ่งหรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทเจ้าของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
19: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
20: ่
19: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาค
20: ือต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
19: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
20: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
19: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสำเร็จนะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
20: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
19: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้จะให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
20: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสนับสนุนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
19: เรื่องไรในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
20: ครับขณะนี้นะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือลำราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ผมก็กลับเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นแล้วก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
0: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม

0: โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จึงมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
1: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
0: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
2: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
0: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของ ประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
5: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

0: ามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
0: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลทอนิกซ์ไซส์ฟิลทอนิกซ์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
1: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2500ประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
2: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาคนไทยแล้วก็ GLO มีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
5: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะมันเป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษค่ะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่า super license ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของ super license แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะแล้วในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อสส.ที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ
1: ์อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย60/40ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากก็คงถอดใจไปซะก่อน แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1. สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วยทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุ ุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเลกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สิน

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันฟันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทำความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทําความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทําให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แย่ๆได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนี่ยมาเป็นคนรู้จักนะครับทีนี้สติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ดข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล นะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคล นั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความล้ำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมคียะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: ัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
1: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าววันนี้ที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามเป็นสิ่งได
0: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็

0: ครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเลยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 เพื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

0: มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
2: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
1: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
2: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
1: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
1: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
2: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทําบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็จะออกอากาศกันไปในหลายคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM639 กิโลเฮิรตซ์อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปค่ะกับบรรยากาศใสๆวันนี้ที่ท้องฟ้ามืดครึ้มพอสมควรหลายพื้นที่ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะครึ้มจะฝนตกจะแดดออกเราก็ยังพบกันเหมือนเดิมนะคะไม่มีเว้นไม่มียกเว้นนะคะเพราะว่าวิทยุยังไงก็ต้องออกอากาศกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยเตรียมเรื่องราวข่าวสารในรายการนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยข่าวดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องเราเริ่มต้นกันก่อนในช่วงแรกด้วยการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ค่ะยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการแถลงข่าวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ค่ะยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศบนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเกษตรกรภาคธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันค่ะสามารถติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เคลื่อนพื้นที่เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5 โดยมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งและพื้นที่ของฉันช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลและการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกับพื้นที่ค่ะเพิ่มโอกาสในการเตรียมพร้อมและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติประชาชนสามารถใช้งานไทยวอเตอร์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกทั้งยังเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะคะในภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ใช้ไทยวอเตอร์และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดค่ะเป็นเครื่องมือหลักในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสื่อสารข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ค่ะยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยนะคะเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศค่ะโดยจะเปิดรับสมารับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง4ภูมิภาคนะคะภูมิภาคละ50ถึง100คนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ในเดือนสิงหาคม2569เพื่อที่จะร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนแล้วก็นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการพัฒนาการทำงานในเรื่องของน้ำนะคะมาถึงเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวย้ำมุ่งเชื่อมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับภาพลักษณ์ ประเทศไทยนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างการบริหารราชการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยกำหนดให้จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาออกเป็นกระทรวงการกีฬาซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการค่ะเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นนายประสบได้กล่าวค่ะว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการโอนภารกิจหรือว่าย้ายหน่วยงานจากกระทรวงหนึ่งไปสู่อีกกระทรวงหนึ่งแต่เป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมและยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจแห่งประสบการณ์นะคะสำหรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมายังกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มสำคัญนะคะได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวค่ะงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านของการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศนะคะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทค่ะการบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนายประสบได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับภารกิจใหม่ซึ่งก็จะเป็นข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลด้วยอาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะการปรับบทบาทกรมการศาสนานะคะแล้วก็ให้รองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมให้รองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ค่ะรวมถึงการยกระดับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัยวัฒนธรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะทั้งนี้ภายใต้โครงสร้างใหม่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมค่ะและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินควบคู่กันโดยใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและชุมชนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กำหนดแผนดำเนินงานไว้3ระยะนะคะได้แก่ระยะที่1การเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกระยะที่2เป็นการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาจากต่างประเทศในระดับลึก การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะที่3ค่ะการปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลกกันด้วยนะคะนายประสบได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานกลางนั้นได้แก่สำนักงานกพร.สำนักงานกพ.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกมิตินะคะโดยจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องลดข้อกังวลของผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักฟังเพลงนะคะในรายการร่วมสร้างประเทศไทยอีกหนึ่งข่าวสารที่ได้นำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเคาะ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะค่ะออกจากบินพร้อมกับสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะนายเอกนัทพ้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะคะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะนะคะออกจากบินค่าไฟฟ้าแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนค่ะรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าแล้วก็ทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน300บาท3บาทต่อหน่วยนะคะ200หน่วยแรกคิดไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.นะคะก็ยังมีมติเปิดตลาดรับไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัด นะคะเพื่อที่จะลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์นะคะที่หมดอายุเพื่อที่จะปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงแล้วก็เตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะนะคะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นแล้วก็รองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนสนใจในเรื่องของค่าไฟซึ่งก็เป็นปัจจัยในเรื่องของการค่าใช้จ่ายหลักๆเลยนะคะของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเรื่องราวข่าวสารยังมีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอีกมากมายนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในช่วงต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ยังมีงานเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยผ่อนคลายความเครียดกันไปนะคะในช่วงสายๆของวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนก็ได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่ว่าบางท่านก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานเหมือนกันนะคะซึ่งในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจที่เตรียมมาฝากกันในชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วหน้า600บาทต่อคนต่อเดือนนะคะชงครม.เริ่มต้นปีงบประมาณ 2,570 ค่ะนายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะคะเป็นประธานการประชุมครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและภาคประชาสังคมเข้าร่วมนะทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายศชนันท์ได้กล่าวนะคะว่าการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วประกอบกับภาวะการเกิดที่น้อยลงดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้เด็กและเยาวชนที่เกิดมามีคุณภาพค่ะแล้วก็ผลิตภาพท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็สภาพภูมิอากาศการพัฒนาจึงก้าวต้องก้าวให้ทันนะคะแล้วก็ต้องมีความรอบคอบในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพทั้งกายและใจทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะด้านอาชีพในอนาคตผ่านการจัดสวัสดิการและการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมซึ่งเชื่อมั่นว่าความสำคัญของการพัฒนาต้องเริ่มจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาได้สะท้อนความต้องการหรืออุปสรรคที่กระทบต่อการใช้ชีวิตโดยมีผู้ใหญ่คอยหนุนเสริมผลักดันความต้องการแล้วก็ขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นให้เด็กและเยาวชนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบโดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงอายุ0ถึง6ปีก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีแบบทั่วหน้าในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นต้นไปซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเร่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะคะนอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาของการรอคอยของประชาชนที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบให้ยกเลิกขั้นตอนของการติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนถ้าเพื่อที่จะลดขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็ช่วยให้เด็กได้รับสิทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังเห็นชอบในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ 2,500 วันนะคะโดยที่ประชุมเห็นชอบให้การพัฒนาเด็กในช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเนี่ยเป็นวาระสำคัญระดับชาติเพื่อรับมือกับ วิกฤตประชากรแล้วก็ยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศซึ่งก็มีมาตรการนี้ให้เน้นการใช้กลไกชุมชนร่วมดูแลบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงค่ะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติอีกทั้งที่ประชุมนะคะก็ยังได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์10ปีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2568ถึง2574นะคะซึ่งก็ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา6ด้านหลักได้แก่การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21การพัฒนาสุขภาวะจิตและสุขภาวะที่ดีการขยายโอกาสด้านการจ้างงานการรับประกันการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนพร้อมยังได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการค่ะผลักดันให้มีผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมในกลไกกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยนะคะต่อกันอีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการทำงานค่ะที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนั่นก็จะเป็นเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ค่ะผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรับผลทางอีเมลได้ทันทีหนุนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลค่ะที่มุ่งเน้นในการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซูเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ค่ะด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆนะคะโดยระบบนั้นจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปก็คือเริ่มกันมาแล้ว 2-3 วันแล้วนะคะนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวค่ะว่าประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออน

ที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะที่มีการฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ก็ยังคงสามารถเลือกที่จะเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ที่จุดบริการทั่วประเทศได้แก่ 1. กองทะเบียนประวัติอาชญากรค่ะ 2. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10และ3พิสูจน์หลักฐานทั่วจังพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลนะคะโทรศัพท์022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ค่ะต่อกันอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะพักกันนะคะก่อนที่จะพักฟังเพลงกันเราต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องในเรื่องของที่รัฐบาลนั้นเตรียมทำแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศค่ะจัดบริการให้ตรงความต้องการแต่ละพื้นที่พร้อมบูรณาการงบทุกสิทธิ์นะคะรักษาลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนะคะอย่างทั่วถึงโดยเตรียมจัดทำ Health Mapping เพื่อหรือแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนเปิดหรือยกระดับหน่วยบริการให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ลดปัญหาพื้นที่ขาดแคลนบริการและทำให้การใช้งบประมาณด้านบริการงบประมาณด้านบริการด้านสาธารณสุขนะคะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าการจัดทำแผนที่บริการสุขภาพจะบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประเมินนะคะว่าพื้นที่ใดมีบริการเพียงพอหรือพื้นที่ใดยังขาดแคลนก่อนนำข้อมูลไปใช้กำหนดการเปิดหรือยกระดับหน่วยบริการรวมถึงการจัดบริการให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเตรียมบูรณาการการวางแผนใช้งบประมาณด้านสุขภาพนะคะด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกันจากทุกกองทุนสุขภาพได้แก่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือเพื่อที่จะให้หน่วยบริการนั้นได้รับงบประมาณตามจำนวนประชาชนที่ดูแลนะคะลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกสิทธิ์ค่ะได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นโดยไม่ได้เป็นการรวมทั้ง3กองทุนเข้าเป็นกองทุนเดียวนะคะกระทรวงสาธารณสุขยังเดินหน้าพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศพร้อมกับจัดระบบขึ้นทะเบียนและประเมินคุณภาพหน่วยบริการรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายต้นแบบ97แห่งเพื่อขยายผลการดูแลประชาชนแบบองค์รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องค่ะมองดูเวลาแล้วคุณผู้ฟังเรานำเสนอกันอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะอีกหนึ่งข่าวคราวก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของรัฐบาลค่ะตอนนี้เขาดันให้6รัฐบาลดัน60ยังแจ๋วเปิดโอกาสผู้สูงวัยมีงานทำหนุนสร้างรายได้ค่ะ
ปิดพื้นที่ขายสินค้าที่แมคโครแล้วก็โลตัสนะคะกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเดินหน้าโครงการ60ยังแจ๋วเปิดโอกาสผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ฟัง60ถึง70ปีมีงานทำพัฒนาทักษะสร้างรายได้พร้อมกับเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าฝีมือผู้สูงอายุในแมคโครแล้วก็โลตัสยกระดับคุณภาพชีวิตร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้ผ่านโครงการ60ยังแจ๋วความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุวัย60ถึง70ปีนะคะได้นำความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมาต่อยอดเป็นอาชีพค่ะสร้างรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะขณะที่แรงงานวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ผู้สูงอายุจำนวนมากก็ยังคงมีศักยภาพนะคะและประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำงานอย่างเหมาะสมกับวัยจึงเป็นทั้งการสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ช่วยส่งเสริมกำลังแรงงานเพื่อที่จะรองรับความต้องการภาคธุรกิจในอนาคตสำหรับโครงการ60ยังแจ๋วนะคะคุณผู้ฟังครอบคลุมความร่วมมือ4ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุการพัฒนาทักษะอาชีพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้สูงอายุในแมคโครและโลตัสค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดอาชีพโดยจะดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา2ปีโครงการ60ยังแจ๋วไม่ได้เปิดโอกาสเพียงให้ผู้สูงอายุมีงานทำแต่ก็ยังช่วยต่อยอดทักษะช่องทางสร้างรายได้แล้วก็สร้างพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะทั้งในฐานะแรงงานที่มีคุณค่าและผู้ประกอบการที่มีฝีมือรัฐบาลเชื่อว่าการสร้างโอกาสเช่นนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้ สวท.พัทลุงรายงาน
5: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม ดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
7: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichoythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพ วกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: อะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านนิคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับแล้วก็องค์กรเครือข่ายรวมถึงกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนพิการครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ได้ใช้บัตรสวัสดิการภาครัฐรอบใหม่นะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจนะครับที่หลายๆท่านนะครับได้มีบัตรรอบใหม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านนะครับทางพี่น้องประชาชนก็คงจะได้ใช้สวัสดิการกันทั่วหน้านะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆมาช่วยเหลือโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการครั้งล่าสุดที่ก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็รวมถึงการขอยื่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นะครับซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

มีการดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทานนะครับรวมถึงการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ทำการขอทานนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหน้าที่ดูแลผู้ที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับเพื่อให้ผู้ที่แสดงความสามารถนั้นนะครับได้ประกอบอาชีพต่อไปได้รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโดยหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ที่ประชุมก็ได้รับทราบในการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานต่างๆนะครับทางด้านการควบคุมการขอทานนะครับรวมถึงได้รับทราบสถิติในการทำบัตรผู้แสดงความสามารถนะครับและนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมนะครับยังได้คัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีผลงานโดดเด่นนะครับรวมถึงผู้ที่แสดงความสามารถต้นแบบด้วยนะครับโดยในที่ประชุมดังกล่าวนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านศิวะธมิกานนท์นะครับยังได้มอบเกียรติบัตรนะครับให้กับศิลปินต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แสดงในที่สาธารณะนะครับหรือว่าศิลปินที่เป็นผู้ที่แสดงความสามารถด้วยนะครับโดยในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้นะครับก็เป็นประเภทบุคคลจำนวน2ท่านนะครับโดยมีนายถนอมศักดิ์วงศรนะครับนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดนะครับและนางสาวอรพันธ์จิตจูนนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์นะครับสำหรับประเภทองค์กรนะครับก็ได้แก่ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทานนะครับเป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับและในส่วนผู้ที่แสดงความสามารถต้นแบบนะครับที่ได้รับเกียรติบัตรนะครับก็เป็นบุคคลสู้ชีวิตนะครับมีความขยันนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ก้าวผ่านชีวิตด้วยความลำบากนะครับซึ่งใช้ความสามารถของตนเองนะครับไปแสดงความสามารถเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับรวมถึงดูแลตนเองได้นะครับพร้อมทั้งทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับก็มีจำนวน2รายนะครับได้แก่นายอำนาจแช่มชื่นนะครับเป็นนักมายากลนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงความสามารถนะครับที่ได้รับกิตติบัตรนะครับนายนิเวศอินทาสารนะครับแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงนะครับและประเภทผู้แสดงความสามารถต้นแบบนะครับและนอกจากนี้นะครับผู้ที่ได้รับกิตติบัตรนะครับก็ยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้แก่วงดนตรีคีตาล้านนานะครับซึ่งเป็นวงดนตรีต้นแบบนะครับในการสืบสานนะครับรวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับผ่านการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับโดยได้รับกิตติบัตรที่ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่มีผลงานนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับและผู้ที่แสดงความสามารถนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI รุ่นที่1 นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การคิดแนวเพลงนะครับการสร้างเพลงการสร้างคำร้องและทำนองนะครับและยังรวมถึงการเรียบเรียงดนตรีนะครับแล้วก็การสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหน้าปกนะครับหรือว่าทำคลิปวิดีโอสั้นนะครับเพื่อเป็นการทำทีเซอร์เพลงหรือว่าการประชาสัมพันธ์เพลงที่ผู้เข้าร่วมอบรมออกแบบนะครับและตลอดจนการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพนะครับและการสร้างรายได้นะครับเพื่อขยายโอกาสในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมดนตรีด้วยนะครับตลอดทั้งการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมนะครับก็จะได้รับความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการแบ่งกลุ่มนะครับรวมถึงการถอดบทเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีทั่วไปกับดนตรี AI นะครับแล้วก็การสร้างเพลงนะครับและรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับและพร้อมต่อยอดนำไปใช้จริงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดขึ้นนะครับกับโครงการดีๆนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งพิธีเปิดนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายนครินทร์เข็มทองนะครับนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนะครับท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับรวมถึงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับก็คือนายประกรณ์คำนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเขาจัดขึ้นที่โรงแรม Diamond Park Inn Resort ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นการจัดการอบรมครั้งที่1 นะครับสำหรับการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีนะครับเพื่อพัฒนาสื่อดิจิตอลรวมถึงการสร้างผลงานเพลงด้วยระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พรกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พรกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตกุลแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พรกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ทางนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังคนที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปีกยาพันยางเทียนรายงาน
2: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: างห่วมแหงห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้นะคะจะพาทุกท่านออกเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามนะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศไทยด้วยสถานที่แห่งนี้ก็คือมัสยิดตะโลมาเนาะมัสยิดไม้เก่าแก่ค่ะที่ตั้งอยู่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมัสยิดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความสามัคคีและภูมิปัญญาการก่อสร้างอันน่าทึ่งของบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยติดตามได้ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ณดินแดนปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่ซึ่งพื้นแผ่นดินทอดยาวลงไปจรดทะเลอันกว้างใหญ่นะคะและผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่รวมกันอย่างผูกพันมีสถานที่แห่งหนึ่งค่ะที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานานกว่า3ศตวรรษด้วยกันนะคะสถานที่แห่งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่อาคารไม้เก่าแก่หลังหนึ่งหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตได้อย่างงดงามสถานที่แห่งนั้นก็คือมัสยิดตาโลมานเนาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนราธิวาสหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองชายแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีผืนป่าภูเขาและท้องทะเลที่สวยงามนะคะแต่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติเหล่านั้นยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆหนึ่งในนั้นคือมัสยิดตาโลมานเนาะซึ่งได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นมัสยิดไม้เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชื่อตาโลมานเนาะเป็นคำในภาษามาลายูท้องถิ่นนะคะโดยคำว่าตาโลหมายถึงอ่าวหรือว่าเวิ้งน้ำส่วนคำว่ามาเนาะนั้นหมายถึงท้องนาค่ะเมื่อนำมารวมกันนั้นจึงหมายถึงว่าอ่าวแห่งท้องนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศทั้งแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเลือกตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านตาโลมานเนาะสิ่งแรกเลยนะคะที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสก็คือบรรยากาศอันเงียบสงบบ้านเรือนนั้นเรียบง่ายค่ะผู้คนดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมและท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้มัสยิดไม้สีน้ำตาลเข้มที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้านเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนที่เต้นอยู่ตลอดเวลาแม้การเวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแต่มัสยิดแห่งนี้ยังคงความงดงามและความสง่างามไว้อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวของอดีตให้ผู้คนในปัจจุบันได้รับฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อกว่า300ปีก่อนนะคะในอดีตถือเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรือสินค้าจากหลากหลายประเทศเดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และนำไปสู่การก่อสร้างมัสยิดขึ้นในหลายชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาด้วยค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของมัสยิดตาโลมาเนาะคือรูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างในอดีตได้อย่างชัดเจนตัวอาคารนั้นสร้างจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลังค่ะโดยแทบไม่มีการใช้ตะปูเหล็กเหมือนอาคารสมัยใหม่แต่ใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างแบบโบราณที่ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดสูงช่างผู้ก่อสร้างต้องคำนวณขนาดของไม้แต่ละชิ้นอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถที่จะประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างพอดีเมื่อทุกส่วนเชื่อมต่อกันแล้วโครงสร้างทั้งหมดจะมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถที่จะรองรับน้ำหนักและต้านทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างพื้นบ้านในอดีตเมื่อมองออกจากภายนอกตัวมัสยิดจะมีลักษณะเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความงดงามทางศิลปกรรมหลังคานั้นถูกออกแบบให้ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมลายูและชวาผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของภาคใต้ได้อย่างลงตัวช่องระบายอากาศที่ถูกออกแบบไว้อย่างชาญฉลาดค่ะช่วยให้อากาศนั้นถ่ายเทได้ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของพื้นที่ชายแดนใต้แม้ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะภายในมัสยิดก็ยังคงให้ความรู้สึกเย็นสบายและสงบเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวอาคารความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความสงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะแสงแดดที่ลอดผ่านช่องไม้ตกกระทบพื้นภายในอย่างนุ่มนวลเสาไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนเรียงรายอยู่ภายในยังคงแข็งแรงแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตามทุกองค์ประกอบภายในมัสยิดยังสะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเรียบง่ายตามหลักศาสนาอิสลามด้วยไม่มีการตกแต่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยแต่กลับเปี่ยมไปด้วยความงดงามทางจิตวิญญาณพักกันอีกสักช่วงนะคะ
0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
3: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับมัสยิดตาโลมาเนาะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและมรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวของผู้คนและวิถีชีวิตที่รายล้อมมัสยิดแห่งนี้ค่ะเพราะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุกแห่งล้วนมีชีวิตมีเรื่องราวและมีผู้คนเป็นผู้สืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนตาโลมาเนาะเป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเข้มแข็งผู้คนส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้และประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านตามวิถีของชาวชายฝั่งภาคใต้แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแต่หลายครอบครัวนะคะยังคงยึดถือหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะในทุกเช้าเสียงอาซานจากมัสยิดยังคงดังก้องไปทั่วชุมชนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ซึ่งดังกล่าวไม่เป็นเพียงแค่การเชื้อเชิญให้ผู้ศรัทธาเข้าร่วมละหมาดเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างคนกับศาสนาอีกด้วยสำหรับชาวบ้านในพื้นที่มัสยิดตาโลมาเนาะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากแต่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่พบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนในชุมชนด้วยค่ะเมื่อมองให้ลึกลงไปในมิติทางสังคมเราจะพบว่ามัสยิดตาโลมาเนาะยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยทุกครั้งนะคะที่มีงานสำคัญทางศาสนาเช่นวันฮารีรายอหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆผู้คนจากหลายพื้นที่จะเดินทางมารวมตัวกันณมัสยิดแห่งนี้เกิดเป็นภาพแห่งความอบอุ่นและความร่วมมือที่งดงามค่ะสิ่งที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งก็คือการที่ชุมชนสามารถที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแต่ผู้คนยังคงตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมและศาสนาการอนุรักษ์มัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ได้หมายถึงการดูแลรักษาอาคารเพียงอย่างเดียวหากแต่หมายถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะหลายฝ่ายมองว่ามัสยิดตาโลมาเนาะเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสะท้อนภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวมาลายูมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเพราะทุกองค์ประกอบของอาคารล้วนมีเรื่องราวและความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะในมิติด้านการท่องเที่ยวมัสยิดตาโลมาเนาะถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเลยที่เดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญค่ะในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและต่างภูมิหลังมัสยิดตาโลมาเนาะจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและมัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งหนึ่งบนแผนที่ประเทศไทยหากแต่เป็นหัวใจสำคัญของชุมชน เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติและเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ศึกษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไปค่ะช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขสำหรับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
7: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
9: สุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการ Mental Health Around นะคะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตค่ะวันนี้นะคะดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณทัศวรรณครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านของพอดแคสต์ Mental Health Hour ของพวกเราด้วยครับ
10: ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
11: วันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจใช้คำว่าสร้างพลังใจให้คุณค่าชีวิตครับ
10: ค่ะทำไมเราถึงต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการสร้างพลังใจด้วยคะ
11: อย่างที่บอกครับว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่กับสุขภาพกายของเรานะครับอย่างที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตก็ทำงานด้วยกายก็ทำงานด้วยถ้าจิตมีความสุขกายก็มีความสุขบางครั้งเองเนี่ยเรื่องของร่างกายเราอาจจะไม่แข็งแรงแต่พลังใจเราสำคัญเราก็อาจจะสามารถที่จะ ฝ่าฟันสามารถที่จะรู้สึกมีพลังใจให้ตัวเองสามารถลุกขึ้นไปทำอะไรต่างๆแม้ว่าร่างกายอาจจะกำลังค่อยๆฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการ Mental Health ของเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังใจเรื่องของกำลังใจครับหลายๆท่านก็ทราบนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเราก็พบว่าโอ้มีเรื่องที่แบบทุกข์ใจมากเลยคุณผู้ฟังเปิดข่าวก็ตามหรือดูสื่อทางออนไลน์ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวที่ขายได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบเศร้าใจหรือว่าตกใจหรือว่าเศร้าหมองไม่ว่าการจากไปของใครสักคนที่สำคัญคนในครอบครัวหรือกระทั่งแต่การทำร้ายกันเองหรือกระทั่งแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญในการป้องกันคือเราอยากให้สังคมมีการช่วยเหลือคนที่กำลังต้องการบอกว่าเขาอยากทำร้ายตัวเองหรือคิดทำร้ายตัวเองเราอยากจะบอกคุณผู้ฟัง Mental Health Alone นะครับว่าคนที่คิดทำร้ายตัวเองหรือเคยมีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอ่อนแอนะครับแต่เขาต้องการพยายามจะบอกว่าเขาขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องที่ทุกข์ใจไม่สบายใจหรือคิดแล้วคิดอีกที่ทำให้เขารู้สึกมีแต่ความเครียดความทุกข์แล้วก็มีอารมณ์เศร้าเพราะฉะนั้นวันนี้สร้างพลังใจให้คุณค่าชีวิตเราก็อาจจะมาดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราก็ปกป้องนะครับในทางสุขภาพจิตเรามีคำว่าปัจจัยปกป้องเพื่อช่วยให้รู้สึกว่ามีกำลังใจกลับมาแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ทำให้เราอาจจะบางครั้งเราอาจจะมีแรงจูงใจกับตัวเองลดลงแรงบันดาลใจลดลงหรือกระทั่งเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านที่คิดไม่ดีต่อตัวเองแล้วก็บางคนก็หมดไฟในการทำงานหรือกระทั่งแต่หมดสิ่งที่อยากจะผลักดันให้ตัวเองมีความสุขและปรับตัวในครอบครัวครับ
12: ค่ะบางทีชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดนะคะมันก็ต้องมีอารมณ์ที่มีความสุขบ้างเศร้าบ้าง
11: เป็นธรรมดาเลยครับ
12: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการแล้วก็สร้างพลังใจให้กับตัวเองได้ยังไง
11: อย่างที่บอกนะครับว่าบางทีตอนนี้เราอยู่ในรายการ Mental Health Hour ด้วยกันคุณผู้ฟังทำงานไปกับเราด้วยนะครับเวลาที่เราฟังไปด้วยเราก็อาจจะทบทวนตัวเองไปด้วยว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยคุณผู้ฟังบอกกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่น่าชื่นชมสิ่งที่ดีๆเนี่ยวันนี้กี่ครั้งแล้วหรือว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบเหนื่อยใจท้อใจแล้วก็อาจจะบางทีก็ตำหนิหรือบ่นตัวเองบางอย่างบางคนก็อาจจะมีเรื่องขบคิดที่มันรู้สึกเครียดมากๆแล้วก็ไม่สามารถออกจากหัวใจหรือสมองได้ภาษาที่ทุกวันนี้เราได้ยินคนบางคนมักจะอ่าวว่ากล่าวว่า move on ไม่ได้เสียทีกับเรื่องที่มันยังค้างคาใจหรือยังทำอะไรที่ยังไม่เสร็จกับเรื่องงานหรือเรื่องปรับตัวบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองหลีเสียงของความทุกข์ใจลงแล้วกลับมาดูซิว่าเราจะเร่งเสียงอะไรที่เป็นปัจจัยป้องกันหรือช่วยเหลือให้เรามีพลังใจอย่างมีคุณค่าชีวิตครับ
12: ค่ะอ
11: ย่างแรกเนี่ยอยากให้ลองกลับมาดูเรื่องของตัวเราเองก่อนอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณผู้ฟังทำงานไปกับเราด้วยระหว่างฟัง Mental Health Hour เนี่ยเราชมตัวเองไปกี่ครั้งแล้วแล้วลองอยากให้มันทบทวนว่าตอนนี้เราเชื่อมั่นอย่างไรกับตัวเองว่าเรามีพลังใจในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาบางทีเราแก้ไม่ตกบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านไปเมื่อวานแล้วเราไม่น่าจะไปทำบางทีมันมีข้อมันมีเป็นความคิดที่พูดกับตัวเองว่าเมื่อวานไม่น่าทำแบบนั้นเลยเมื่อวานนี้มีอะไรบางอย่างที่ตัดสินไปแล้วก็มันรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองวันนี้ในทางสุขภาพจิตเราก็เหมือนกับมองว่าการที่เรากำลังอยู่ในภาวะที่เราคิดแล้วออกไม่ได้เหมือนมูฟออนไม่ได้เนี่ยนะครับหรือบางคนก็มองไปข้างหน้าแล้วก็ยังทั้งที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าหลงเวลาแล้วการหลงเวลาส่วนใหญ่มันไม่ได้หลงเวลาความสุขอย่างที่คุณทัศวรรณบอกว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยความรู้สึกของมนุษย์หรือความคิดของมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบเสมอนะครับขนาดผ้าที่เราซักเองเนี่ยเรามั่นใจว่าซักสะอาดมันยังมีรอยเล็กๆที่มองไม่เห็นเป็นจุดที่ไม่สะอาดอยู่เลยแสดงว่ามนุษย์เราทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตโลกบนโลกนี้มีทั้งบวกและลบเสมอแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่กับความรู้สึกด้านลบหรือด้านบวกอย่างไรที่เป็นพลังใจสำหรับวันนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาดูว่าเรามั่นใจว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าเราทำอะไรก็ตามกับชีวิตเรารับมือดีขึ้นหรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไม่ใช่ปัญหานะครับ แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากๆคือเรื่องของการรับมือบางทีเราอาจจะรับมือแล้วก็รู้สึกอาจจะเลี่ยงทุกอย่างในชีวิตที่แก้ไม่ตกก็ได้บางครั้งก็อาจจะรู้สึกแบบปล่อยเอาไว้อย่างนั้นไม่อยากจะยุ่งกับมันมันเป็นเส้นบางๆของคำว่าเราก็หนีหรือเราไม่อยากสู้ปัญหาทางนี้เนี่ยให้ลองกลับมาถามว่าจริงๆมนุษย์เราทุกคนก็มีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่แบบอาจจะต้องแก้ไขอยู่ด้วยแสดงว่าให้ลองกลับมาเช็คว่าฉันเชื่อมั่นว่าฉันรับมือทุกอย่างได้ทุกอย่างมีทางออกโดยเฉพาะทางออกที่มีเรื่องดีๆให้กับตัวเองมากกว่า 2-3 อย่างในชีวิตของเรากระทั่งการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพบางครั้งอาจจะชวนคุณผู้ฟังเป็นเท่าให้เราของพวกเราได้ฟังดูว่าในวัยเด็กเราเคยทำอะไรที่มีคุณค่าเรามีความสุขอย่างไรที่เคยแก้ปัญหาได้กระทั่งตอนเด็กๆเราก็ทำได้นะครับบางคนอาจจะเห็นข้อมูลตัวเองดีๆถึงคุณค่าตัวเองที่รับมือว่าตอนนั้นเนี่ยขนาดว่าคนตัดสินใจอะไรไม่ได้สักเรื่องนึงเรายังแก้ปัญหาได้เรายังเสนอความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมงานหรือตัวเราเองได้ด้วยที่สำคัญบางทีเรากระทั่งแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าฉันดีฉันเก่งและฉันมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าฉันพร้อมจะรับมือที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเองนอกจากนี้แล้วนะครับตัวเราเองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรามีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราโดยเฉพาะความเป็นครอบครัวสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับเรายังรู้สึกว่าเรายังมีกำลังใจอยู่แล้วก็อย่างที่ชาวสุขภาพจิตเราใช้ว่าอึดฮึดสู้ครับเรายังมีความอึดยังมีความฮึดเรายังรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะสู้ต่อเพื่อคนที่เรารักและเขาก็รักเราเช่นครอบครัวเราอาจจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่เพื่อท่านแสดงความกตัญญูรู้คุณหรือทำสิ่งต่างๆที่ดีกับท่านก็ทำให้เรารู้สึกว่านี่ไงคือกำลังใจที่เราอยากมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตครับ
12: ค่ะ
11: บางคนเองแบบต้องบอกว่าคุณผู้ฟังเมนทัลเฮลท์ของเรามีเยอะมากบางคนก็อาจตอนนี้อาจจะอยู่ที่หอพักหรือคอนโดคนเดียวเรารู้สึกว่าโอ้ห่างไกลคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวบางทีเราลืมไปครับว่ากระทั่งแต่สัตว์เลี้ยงที่เราอาจจะมีน้องแมวน้องหมานะครับหรือบางคนก็มีต้นไม้เรารู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ดูแลสิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่มีความหมายกับชีวิตของเขาเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหตุผลในแต่ละวันที่บอกว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันละจากที่ทำงานหรือโรงเรียนก็ตามเนี่ยนะครับแต่พอมาถึงที่ห้องเล่นกับน้องแมวน้องหมาตัวเองบางคนก็ไปรดน้ำต้นไม้หรือให้ใส่ปุ๋ยพรวนดินเนี่ยก็กำลังรู้สึกว่าเรามีความสุขกระทั่งแต่วันศุกร์ที่เป็นศุกร์แห่งชาติที่เรามักจะเปรียบเทียบกันว่าหลังเลิกงานจะแฮปปี้ไฟเดย์ให้กับตัวเองเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกเลยว่าเย็นนี้จะนัดกับเพื่อนไปทำอะไรบ้างคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกอยากไปซื้อของอยากไปรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆในกลุ่มขาดเราไม่ได้เพราะเขารู้ว่าเรารับมือปัญหาได้ดีเราแนะนำเรื่องดีๆแล้วบางทีวันศุกร์เนี่ยของการเจอกันหลังจากเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์สำหรับคนที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยวันนั้นคือการเติมเต็มให้กับเพื่อนๆแล้วก็กับคนที่เขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเราครับ
12: ค่ะบางทีความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะสามารถทำให้เรามีพลังใจได้ในชีวิต
11: ใช่ครับคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าคนที่ฟังเมนเทลเฮลท์เราของเราเนี่ยสามารถที่จะแบบศึกษาหรือเรียนอะไรต่างๆมากมายเลยครับกระทั่งแต่ปริญญาบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ถ้าฉันมีความสุขในการเรียนจบปริญญาเอกตามที่ฉันใฝ่ฝันผมอยากชวนคุณผู้ฟังเรามาดูนะครับว่าปริญญาอย่างมากก็มีแค่3ใบไปเรียนใบประกาศนียบัตรหรือกระทั่งคุณวุฒิต่างๆเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นโปรโมชั่นเป็นพลังใจหรือรางวัลอันยิ่งใหญ่แต่อย่างที่คุณทัศวรรณบอกครับในแต่ละวันมีสิ่งเล็ก

0: ันนี้เป็นพลังใจจากข้างในของคนก่อนเพื่อบอกว่าฉันผ่านได้และฉันมีคุณค่าให้กับชีวิต
1: ค่ะนอกจากพลังใจที่สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวก็ให้พลังใจกับเราแล้วนอกจากนี้ยังมีใครที่สามารถให้พลังใจกับเราได้อีกบ้าง
0: อย่างที่คุณผู้ฟังถ้าคุ้นๆกับพวกเรานะครับเราจะรู้ว่าให้เริ่มจากตัวเราก่อนเสมอกระทั่งแต่คุณผู้ฟังที่เห็นเราเปรียบเปรยเสมอว่าคุณผู้ฟังที่ขึ้นเครื่องบินมักจะพบว่าพนักงานสายการบินจะแนะนำวิธีการป้องกันและสวมเครื่องชูชีพเวลาเกิดเหตุวิกฤตว่าทุกครั้งเวลาไปกับเด็กๆหรือผู้สูงอายุเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสวมเครื่องชูชีพหรือหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวเองก่อนเวลาเกิดวิกฤตก่อนที่จะช่วยเหลือคนที่เรามาด้วยแล้วเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเราทุกคนนั่นเป็นตัวอย่างที่บอกว่าให้เราเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองก่อนเฮ้ยฉันทำดีนะฉันมีความสามารถแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อเริ่มที่ตัวเองแล้วเราจะถ่ายมอบความรู้สึกดีๆมอบให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นครอบครัวหรือเพื่อนแล้วที่สำคัญถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีหรือมีคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ใจรับฟังแล้วก็แบบรู้สึกว่าตั้งใจฟังเราแบบรู้สึกว่าเรามีความหมายเพราะเราก็รู้สึกว่าบางทีเราสบายใจเราได้ระบายออกเนี่ยเหมือนยกภูเขาที่มันหนักมากๆออกจากอกหรือบางครั้งแต่แบกอะไรใส่หลังเอาไว้การเปรียบเปรยว่าแบกอะไรใส่หลังที่เรารู้สึกแบบฉันต้องดีทุกอย่างฉันต้องทำทุกอย่างบางครั้งมันไม่ได้เป็นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งดีๆที่มันมีคุณค่าเรารู้สึกว่ามันมาจากตัวเราด้วยสิ่งที่เราจัดการได้กระทั่งแต่เมื่อวานไม่สำเร็จแต่วันนี้ยอมรับได้กับสิ่งที่พลาดเมื่อวานนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพลังทางบวกที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตเราครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้เองแล้วเนี่ยอยากให้ลองได้ดูว่าถ้าเราอยากมีจุดอ้างอิงว่าตัวเราวันนี้เนี่ยมีความสุขอย่างไรหรือวันนี้มีอะไรที่แบบไม่สบายใจบ้างอยากควรชวนผู้ฟังหลังออกจากรายการวันนี้หรือบางทีฟังพอดแคสต์ของพวกเราเดินออกไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถเสียบตัว AirPods ฟังที่หูของเราได้ด้วยนะครับเหมือนหูฟังไร้สายเนี่ยเดินออกไปพบกับผู้คนเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองบ้างมันจะไปซื้อของออกไปเจอเพื่อนๆหรือกระทั่งแต่คุณผู้ฟังที่มักจะใช้ชีวิตแห่งความสุขที่เราหาแต่ละวันในการลงทุนเล็กน้อยโดยการไปอยู่ร้านกาแฟบ้างหรือร้านอาหารหรือแม้กระทั่งกับโซนสาธารณะซึ่งเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเวลาไปยืนในพื้นที่สีเขียวสูดอากาศออกซิเจนที่บริสุทธิ์และที่สำคัญคือเราอาจจะได้เจอหรือสิ่งใหม่ๆที่ได้เรียนรู้แต่ละวันว่าเรามีเพื่อนมีมนุษย์ด้วยกันที่กำลังเชื่อมโยงอยู่กับเราเจ้าสิ่งเหล่านี้จะบอกเลยว่าฉันพร้อมที่จะเปิดโลกกว้างแล้วก็ให้คุณค่ากับชีวิตของเราด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ชุมชนก็ยังมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังใจให้กับเราด้วยเช่นกัน
0: ใช่ครับแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าคุณผู้ฟังที่มีบ้านเนี่ยเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านอยู่กลางทุ่งนาต่อให้เรามีบ้านอยู่กลางทุ่งจริงๆเรายังต้องบอกเลยว่าต้องขับรถหรือกระทั่งขี่จักรยานออกจากบ้านเพื่อไปบอกว่าวันนี้ฉันมีความหมายอย่างไรให้กับชุมชนที่สำคัญคือเวลาที่เรามีความดีงามนะครับหรือความงดงามทางวัฒนธรรมหรือศาสนาหรือความเชื่อคุณผู้ฟังหลายๆท่านไม่ว่านับถือศาสนาอะไรก็ตามได้ทำกิจกรรมทางศาสนาหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนี่ยเจ้าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังใจที่จะมีคุณค่าชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าฉันวันนี้มาทำบุญแล้วก็สุขใจวันนี้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านถ้าสมมติกำลังฟังอยู่แล้วอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดเช่นบางทีอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลเฝ้าไข้ใครอยู่สักคนนึงหรือกำลังรอคุณหมอเนี่ยแม้กระทั่งแต่ตอนที่รู้สึกว่าออกไปไหนไม่ได้จริงๆเรารู้สึกว่ากำลังดูแลใจตัวเองอยู่แค่เรานึกถึงใครสักคนและนำส่งบุญความสุขความเมตตาหรือสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวนะครับการส่งพลังใจด้วยความรักและความเมตตาเนี่ยเป็นการบอกเลยว่าเรากำลังเชื่อมโยงในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สัมพันธ์กับความเชื่อแล้วก็เรื่องศาสนาหรือความเชื่อส่วนตัวที่เป็นความเชื่อทางบวกครับนอกจากนี้ครับอย่าลืมให้กับตัวเองด้วยเพราะตัวเราสำคัญเสมอที่สำคัญคือในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะครับว่าสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเวลาที่เราอาจจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองหรือสุขภาพใจของเราเช่นเราได้ออกกำลังกายในการเดินแต่ละวันอย่างไรหรือกระทั่งแต่ทุก 3-5 วันเราต้องตัดเล็บถ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ mental health เราเป็นเด็กๆหรือเยาวชนจะรู้ว่าอ๋อเพราะอะไรคุณครูถึงต้องตรวจเล็บตลอดอาจจะมีคำถามหรือคำตอบใน

0: ใจครับว่าอ้อวันนี้ฉันไปตรวจเพราะว่าคุณครูต้องการให้มีสุขอนามัยที่แข็งแรงแต่เป็นไปได้ไหมครับนั่นเป็นเครื่องมือที่บอกเลยว่าพลังใจของเราเวลาที่ท้อเรายังให้ความสำคัญกับร่างกายตัวเองไม่ว่าตัดเล็บไม่ว่าตัดผมหรือกระทั่งทำความสะอาดร่างกายเจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเอาตัวเองไปพร้อมกับความสดชื่นแล้วก็กลับไปเจอกับคนที่เขาอยากเห็นพวกเรานักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่ก็พาตัวเองไปได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้กับเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณทัศวรรณบอกครับชุมชนสำคัญถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราเข้าไปร่วมกับกิจกรรมใดๆในหมู่บ้านกับชุมชนหรือร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างกระทั่งเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญกับคำว่าจิตอาสามากเลยครับจิตอาสาที่มีความสุขก่อนที่จะเริ่มทำกำลังทำอยู่ก็รู้สึกมีความมุ่งมั่นและอยากจะมอบให้กับใครสักคนที่มีความสุขว่าเราจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนด้วยเจ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าฉันมีความหมายต่อตัวเองแล้วก็กับสังคมเช่นกัน
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกที่หมดพลังใจแล้วไม่สามารถคิดได้แบบนี้ณตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถขอความช่วยเหลือได้จากไหนบ้างคะ
0: เราชอบมากเลยนะครับกับคำว่าช่วยการได้รับการช่วยเหลือมนุษย์เราทุกคนต้องมีความสุขจากการเป็นผู้ให้และมีความสุขจากการเป็นผู้รับเช่นกันสำหรับกรมสุขภาพจิตเอาเองเนี่ยจะมีบริการให้คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตทางโทรศัพท์โดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกตัวบุคคลไม่ต้องยืนยันว่าเราเป็นใครและที่สำคัญโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับนั่นคือหมายเลข1323ครับฟังอีกครั้งนะครับ1323คุณผู้ฟังที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์บ้านเราลดลงแล้วโทรฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วจะมีคนที่รับฟังและให้การช่วยเหลือเวลาที่เราทุกข์ใจบ้างก็ได้แต่อย่าลืมนะครับหลังจากที่เรารับคำปรึกษาเสร็จเจ้าสิ่งเหล่านั้นต้องกลับไปชูใจข้างในของตัวเองเพราะเรายังมีพลังใจที่สร้างคุณค่าชีวิตไงครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้เราเนี่ยเวลาที่เราเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมครับเราฟังหรือเราช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตของเราลองนึกทบทวนดูด้วยกันนะครับว่าเราได้ช่วยเหลือใครในชีวิตไปแล้วบ้างสักกี่คนหรือที่ประทับใจลองใช้เวลานิ่งๆกับตัวเองสักครู่สิครับว่าในวัยเด็กของเราเราเคยช่วยเหลือเพื่อนๆเราอย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเราทำงานอยู่หรือนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้ช่วยเหลือใครบ้างหรือสร้างรอยยิ้มให้กับใครให้กับใครบ้างก็ตามเรามีตัวเลขนะครับที่อยากจะให้ลองกลับมาสร้างพลังใจและจุดประกายพลังด้วยกันคือลองกลับไปตัวเลขที่คำว่า2สิครับวันนี้เรากำลังนั่งฟัง Mental Health Hour ด้วยกันอยู่เนี่ย2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่กำลังฟังอยู่นะครับเราทำอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเรามีความสุขให้กับตัวเองเรามีความสุขอย่างไรบ้างให้กับคนอื่นลองนิ่งๆอยู่กับตัวเองสักครู่สิครับว่า2ชั่วโมงเราทำอะไรวันนี้เรา2คนกำลังอัดรายการกันอยู่เนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราได้ไปใส่ใจความรู้สึกหรือให้กำลังใจคนที่ไม่สบายอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณทัศวรรณก็คงส่งใจมาแม้ว่าไม่ได้ไปเองเพื่อบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเจ็บป่วยนะแล้วเวลาคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะแบบให้กำลังใจโดยการสัมผัสเบาๆหรือบอกกับเขาว่าผ่านไปด้วยกันนะแล้วผ่านไปด้วยดีโดยเฉพาะนึกถึงเรื่องคุณค่าให้กับตัวเขาเจ้าสิ่งเหล่านี้เมื่อ2ชั่วโมงก็เพิ่งทำเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณประสงค์ศักดิ์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะอ
0: ยากจะให้ทุกคุณผู้ฟังทบทวนตัวเองทุกวันครับ2ชั่วโมง2วัน2อาทิตย์อะไรก็ได้แล้วที่สำคัญคือตลอดช่วงชีวิตเราทำอะไรที่ดีเก่งแล้วก็สุขให้กับตัวเองบ้างเพื่อสร้างพลังใจให้คุณค่ากับชีวิตของเราครับ
1: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการ Mental Health Around ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะส่งเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนๆเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างมิรู้ลืมเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นะครับประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดถ้าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่ถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการคล้องจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินจนมาเป็นอำเภอศรีนครินในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงฆ์กงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังกลุ่มนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนแต่ว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวรวิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสองประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขง หลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาวกลับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
11: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
15: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมแล้วเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
11: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทางนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทางนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาก ประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียนิวเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาวิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
19: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
20: ไม่ยอมแพ
19: ้ไม่ยอมแพ้ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
20: ครับ
18: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Hot HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23 ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดหน้ารายงาน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
20: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
21: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามัน

งการสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงาน

0: วิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากัน ทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สูญทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่น

้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่24-26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลาย

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้รัฐบาลยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยตรวจรักษารับยาง่ายสะดวกรวดเร็ว
2: ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้พบกับบริการหลากหลายรับยาตรวจเลือดใกล้บ้านไม่ต้องรอทั้งวันที่โรงพยาบาลอีกต่อไป
1: สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330และทุกช่องทางออนไลน์สปสช.
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092-246-8579
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ร้อยเรื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรม

0: จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเพียงตั้งเช่นเคยนะคะในช่วงบ่ายๆของวันเสาร์เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะรายการวันนี้นะคะแจงได้รับเกียรติจากอาจารย์เปิ้ลมหาวิทยาในเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์ค่ะก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งจะจัดระหว่างวันที่17 18และ19กรกฎาคม2569นี้ในงานไหว้สาบันพระกษัตริย์มังรายราชวงศ์ค่ะซึ่งเทปของเราในวันนี้จะออกอากาศในวันที่18กรกฎาคม2569แต่เราจะเล่าให้ฟังค่ะว่างานที่เกิดขึ้นทั้งหมด3วันนี้มีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่และบรรพกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ค่ะในช่วงนี้ต้อนรับอาจารย์เปิ้ลสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์มานพมานะแซมเนาะเจ้าบันแซม
0: เจ้าบันแซมจ้าบันหลับปูนเจ้า
1: บันหลับปูนเป็นยองนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็ได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานไหว้สาราชวงศ์มังรายเนี่ยเนา
0: ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวของการอะไรนะเมื่อเชียงใหม่อ่ะครบรอบ730ปีทุกๆ10ปีเนี่ยเราก็จะจัดงานสำหรับบวงสรวงวิญญาณบรรพชนนะครับก็แต่เดิมเนี่ยเมื่อตอนที่เมืองเชียงใหม่ครบรอบ700ปีตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์วิถีพานิชพันธ์เนาะท่านก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ก็ได้ริเริ่มการจัดงานไหว้สาบวงสรวงพญามังรายแล้วก็มีการฟ้อนบวงสรวงได้เชิญร่างทรงทั่วล้านนานะฮะแล้วก็มาฟ้อนมารำกันมีถึง3ประลำพิธีด้วยกันทั้งตระกูลผีมดตระกูลผีเมงผีมดซอนเมงอะไรเงี้ยใหญ่มากตรงหน้าอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะครับแล้วก็เราก็มีการฟ้อนบวงสรวงแล้วก็โอ้เป็นที่กล่าวขานกันในตอนนั้นแล้วก็เป็นที่โด่งดังตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็จะมีการเวียนจัดพิธีบวงสรวงนะเกือบทุก10ปีเราก็ทำกันมาปีครั้งใหญ่มากในเมื่อปีเชียงใหม่ครบ720ปีก็มีการอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียงกันนะฮะพระธาตุเข้าเวียง
0: บรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไง
1: โอ้บรรยากาศตอนนั้นก็คือการอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียงเนี่ยไม่ได้ทำมาแล้วเป็นเวลา100ปีเกือบ100ปีอ่ะเพราะว่าเอามาจากพระธาตุจอมทองเนา
0: ะ
1: และอัญเชิญเสด็จมาอย่างวัดต้นเกวียนนี่ทำเป็นวิธีโบราณเลยนะน
0: ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็มาเซตมาทำขบวนตรงนั้นแล้วก็มาที่วัดสวนดอกแล้วถึงจะอัญเชิญเข้าไปในเวียนเชียงใหม่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำพระธาตุเจ้าเข้าเวียนกันตอนนั้น
0: ด้วยฤกษ์ด้วยยามต้องมีการดูไหมคะว่าจัดช่วงไหนยังไง
1: ก็ตอนสมัยนั้นมันก็เป็นลักษณะที่ว่ามันครบรอบ720ปีแล้วก็เอาที่ว่าเป็นวันดีวันมงคลต่างๆตอนนั้นก็มีทีมงานกลุ่มหนอศิลป์แล้วก็ทางดร.วรรันต์บุญยสุรัตน์นะก็เป็นเจ้าพิธีแล้วก็ทางคณะวิจิตรศิลป์แล้วก็ร่วมกับประชาชนชาวจอมทองและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมมือกันก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากตอนนั้นจะมาทีนี้ก็มาง่ายหน่อยเพราะยังไม่มีอะไรนะก็เรียกสะพานคนข้ามถนนนะเพราะว่าพระธาตุจะรอดไม่ได
0: ้
1: จะต้องหาทางเลี้ยงตามที่ต่างๆ
0: สะพานยกสูง
1: ใช่สะพานคนเดินไม่ได้ก็ต้องหาทางเลี้ยงแต่เมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีสะพานก็มาได้ปัจจุบันนี้สะพานเยอะมาไม่ได้
0: เป็นทางรอดเยอะ
1: แล้วก็เลยยากมากเลยนะ
0: สำหรับการจัดงานในปีนี้730ปีที่จะมีการไหว้สาบันพระกษัตริย์มังรายราชวงศ์พูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานปีนี้เนี่ยว่าแตกต่างจากปีก่อนๆยังไงบ้างคะ
1: ก็คือปีก่อนๆนั้นเราไม่ได้มีทั้ง3วันป
0: ี
1: ในครั้งนี้เราจัดขึ้นมา3วันด้วยกันคือในวันที่17เนี่ยเราก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานโดยการไหว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพชนของเมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์มังรายราชวงศ์ทิพยจักรนะฮะที่เป็นทั้งสายณเชียงใหม่ณลำพูนณลำปางนะฮะที่ล่วงลับไปแล้วเราก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถึงท่านเหล่านั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการทำบุญให้ช้างที่อยู่รอบพระเจดีย์วัดเชียงมั่นอันนี้วัดเชียงม
0: ั่นเจดีย์ช้าง
1: บวงสรวงช้างที่อยู่ตรงนั้นเขาดูแลพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีชาวเชียงใหม่ชุมชนเชียงใหม่มาฟ้อนเล็บถวายกันในวันที่17 นะครับเป็นพิธีทางสงฆ์ส่วนวันที่18เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวการบวงสรวงบรรพกษัตริย์จริงๆนะฮะที่หอศิลป์กลางเวียงเชียงใหม่ด้านหลังอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะฮะก็จะมีตอนเช้าก็จะมีพิธีบวงสรวงเชิญอัญเชิญวิญญาณบรรพชนต่างๆมาร่วมรับของเส้นไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการบูชาแล้วก็ถวายอาหารแด่ลวกเก้าตระกูลนะลวกเก้าตระกูลก็อันเป็นชื่อที่มาของนพบุรีสีเชียงใหม่นี่ไงฮะเพราะว่าพญามังรายท่านก็ได้มาซื้อเอาเมืองลวดต่างๆ9เมืองที่อยู่รอบๆเชียงใหม่ที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ก็เลยว่าเป็นนพบุรีศรีนครเพียงเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีไหว้ผีที่อยู่ตามผีอารักษ์กันที่อยู่ตามแจ่งเมือง นะอาแจ่ง4แจ่งแล้วก็ประตู5ประตู
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการถวายเครื่องเส้นไหว้ต่างๆให้ครบนะฮะแล้วก็มีฟ้อนสวยงามจากกลุ่มนักศิลป์จากกลุ่มศิษย์เก่าจากกลุ่มที่เป็นบริษัทต่างๆที่มีช่างฟ้อนสวยงามก็จะเอามาร่วมฟ้อนกันให้เป็นสิริมงคล
0: ทั้งวันเลยนะ
1: ทั้งวันและตอนบ่ายก็เราก็จะมีการอะไรนะขึ้นผามโดยการประลำพิธีฟ้อนผีของวันที่19แต่ว่าเราจะมีการขึ้นผามนำการไหว้ผีผามโดยการมีนิทรรศการแล้วก็มีบวงสรวงนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิธีกรรมฟ้อนผีต่างๆนะฮะแล้วตอนเย็นก็จะมีการฟ้อนข่าวก็เรียกฟ้อนข่าวเนาะฟ้อนข่าวนี่หมายถึงว่าการประกาศออกไปให้รับรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอัญเชิญจิตวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในเวียงเชียงใหม่ที่เป็นเจ้านายอารักษ์หรือต่างๆน
0: ะ
1: มาร่วมฟ้อนรำกันในวันที่19นะฮะอันนี้ก็คือเหตุการณ์วันที่18เนาะพอรุ่งเช้าวันที่19เราก็จะทำพิธีการฟ้อนผีต่างๆกันโดยอัญเชิญร่างทรงทั่วล้านนามากันสนุกสนานมากวันนั้นแล้วก็วันนั้นก็เลยบอกว่าวันที่19เนี่ยขอให้คนที่มาร่วมงานไม่ต้องแต่งดำเพราะว่าถ้าแต่งดำแล้วผีทั้งหลายร่างทรงทั้งหลายเขาจะแบบรู้สึกแบบมันไม่สดชื่นอะไรเงี้ยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใส่สีที่สดใสนะสีสดใสสดชื่น
0: จริงๆวันที่19นี่ถือเป็นไฮไลท์เนาะอาจารย์
1: วันที่19เป็นไฮไลท์เป็นการฟ้อนใหญ่เลยนะฟ้อนใหญ่ทั้งวัน
0: ฟ้อนใหญ่เนี่ยเป็นการเหมือนร่างทรง
1: ใช่
0: ร่างทรงก็จะอัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่มีท่านเป็นม้าขี่อยู่ก็มาก
1: ันมาลง
0: ทั่วล้านนาตอนนี้เขามีการลงทะเบียนไหมจัน
1: ก็วันนั้นก็มีการลงทะเบียนตอนสมัยเมื่อตอน700ปีเมืองเชียงใหม
0: ่
1: ก็ทางคณะกิจสินก็ได้ทำการลงชื่อลงทะเบียนก็จากโลกนี้ไปหลายท่านเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็นานนะเน
0: า
1: ะตอนสมัยเมื่อ700ปี
0: 30ปีที
1: ่แล้วครั้งนี้เราก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนดูว่าท่านยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีร่างทรงใหม่ๆม้าขี่ใหม่ๆมากันอะไรเงี้ย
0: เราเห็นร่างทรงใหม่ๆที่เป็นวัยรุ่นเยอะ
1: มีเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่มีพละกำลังแล้วเป็นคนรุ่นใหม
0: ่
1: เหมือนอย่างพิธีใส่ขันดอกหรือไหว้เสาตะกี้นะจะเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยคนแก่แทบจะไม่มีเพราะมันมายากมาลำบากเนาะมันเดินทางอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่คนแก่มักจะมากลางวันเข้ามาไม่มากแต่มาไหว้กันกลางวันแต่พอตอนเย็นจะเป็นวัยรุ่นหมดเลยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม
0: ่
1: ที่ว่าวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่จะเห็นแต่เมืองเหนือเนี่ยนะที่ทำกันเชียงใหม่อ่
0: ะ
1: ที่เข้าวัดเข้าวานแล้วก็มาไหว้อินทขินไหว้พระขอพรกัน
0: ใช่นะ
1: ฮะ
0: โดยเรื่องของผามอ่ะให้อาจารย์เปิ้ลเล่าเรื่องถึงผามผีคำว่าผามผีตีแผ่ให้เราได้เข้าใจกันชัด
1: ๆผามผีนี่ก็มันก็คือประลำการฟ้อนผีนั่นแหละนะประลำการฟ้อนผีเราจะมี2ลักษณะเนา
0: ะ
1: นะฮะประลำการฟ้อนผีมีสองคือเราเรียกว่าประลำหรือว่าผามจ่อง
0: ผามจ่อง
1: ผามจ่องก็เป็นแบบทรงหลังคาที่เป็นรูปเหมือนปราสาทขึ้นไปแหลมๆขึ้นไปข้างบน
0: อ
1: ่ะ
0: เป็นจวบแหลมๆ
1: ถ้าเป็นจวบแหลมๆขึ้นไปก็อันนี้จะเป็นของผีเมงผีเมงนี่ก็เป็นผีสายตระกูลมอญหรือพม่าที่มาจากละโวลพบุรีเขาบอกว่าตำนานบอกว่าเป็นมากับพระนางจามเทวี
0: อ๋อผีเมงเนี่ยนะ
1: เมงหรือมอญเพราะพระนางจามเทวีเนี่ยท่านเดินทางมาจากละโวลพบุรีเพราะฉะนั้นละโวลพบุรีเขาเป็นสายตระกูลมอญนะตระกูลมอญคเมรต่างๆแล้วก็ขึ้นมาสมัยท่านสุเทวฤาษีสร้างเมืองลำพูนก็เขาจะให้ลำพูนให้ลั้วดูแลหรืออะไรเงี้ยมันก็อ ีกนานกว่าจะพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อลูกสาวอยู่ที่ละโวเรียนมีการศึกษามีอะไรที่นั่นก็ทำจดหมายเชิญขึ้นมาปกครองหน่อยและเอาพวกอะไรนะเรียกว่าคนเก่งๆพวกพราหมณ์พวกครูอาจารย์พวกเก่งๆช่างต่างๆขึ้นมาด้วยกัน
0: ตระกูลช่าง
1: ใช่เอาขึ้นมาจากละโวมาอยู่ที่ลำพูนแล้วก็พัฒนาบ้านเมืองมันถึงเจริญขึ้นรวดเร็วไงนะพุทธศาสนาก็เลยเดินทางมากับพระนางจามเทวียุคนั้นเป็นยุคแรกมาตั้งที่ลำพูนเนาะอันเนี้ยเราเรียกว่ารักษาตระกูลนั้นก็มีลูกหลานอยู่บ้านหนองดูบ้านอะไรต่างๆก็เป็นมอญแกจะพูดภาษามอญปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
0: เลยอยู่บักกี้หมู่บ้านละติอุมอญ
1: ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นก็คือเป็นชาวมอญที่ยังคงหลงเหลืออันนี้ก็ตามตำนานที่เขาระบุไว้เฉยๆนะฮะแต่จริงๆแล้วยังไงก็ต้องไปค้นคว้าดูกันอันแล้วก็อันนี้เราเรียกว่าสายตระกูลก
0: ุ๊กผีเม
1: ่งมอญนะ
0: ต่อไปอีกผีนึงค่ะ
1: สักผีนึงก็ผีมดผีมดผีเม่งอะไรเงี้ย
0: ผีมด
1: นี่ก็เราก็สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มชาวล้านนาที่อยู่พื้นที่ดั้งเดิ
0: ม
1: อยู่ตรงเนี้ยบางคนก็เป็นมดเป็นหมอรักษาอะไรเงี้ยนะก็จะเรียกมดหมออะไรเงี้ยดูแลรักษาบ้านหนึ่งก็จะมีในหมู่บ้านก็จะมีสักคนหนึ่งที่เป็นมดเป็นหมอแล้วผีมดอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นสายตระกูลที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมทั้งลำพูนเชียงใหม่เชียงรายอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็สองกลุ่มแล้วสองกลุ่มเนี้ยพอเขาแต่งงานไขว้กันเรียบร้อยก็จะเรียกว่ามดซอนเม่ง
0: มดซอนเม่ง
1: ก็แต่งงานร่วมสายตระกูล
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยปลัมแล้วปลัมผีมดเนี่ยมันจะเป็นปลัมที่ว่าผามเปียงเนาะเมื่อกี้ผามจ่องเมื่อกี้ผามจ่องนี่ผามเปียงผามเปียงเนี่ยมันก็จะเป็นหลังคาแบนราบขยายออกไปได้กว้างเท่าไหร่ก็ได้
0: เพิ่มมาแงนก็มาแงน
1: ไม่แงนนะเป็นเรียบเลยค่ะมันเรียบเลยอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าคนกลุ่มล้านนากลุ่มมดจะมีจำนวนเยอะค่ะเป็นจำนวนเยอะก็เลยเป็นลักษณะผามเตียงนะกว้างออกไป
0: จะเรียกต่างอยู
1: ่แต่ว่าถ้าจะให้สนุกเข้าไปจะบอกโอ้โหบรรยากาศแบบนัวนี่นะผามเม่งเพราะมันเป็นเหมือนกระโจมขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเก็บกลิ่นบรรยากาศและดนตรีอาหารเขาจะทำข้างในหมดเลย
0: เครื่องเส้นไหว้
1: ข้างในอยู่ข้างในหมดควันธูปเทียนถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเราไปเข้าตามเทคอะไรเงี้ยมันจะอื้ออึงอึงอนกันอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ส่วนผีมดนี่มันจะผีมดนี่ก็จะกว้างเนาะมันก็จะดูโล่ง
0: ระบายอากาศได้ดี
1: ได้ดีแต่ถ้าเป็นแต่งงานกันแล้วไขว้กันแล้วมดซอนเม่งเนี่ยปกติผามผีเบงเขาจะมีผ้าห้อยแล้วก็ลงผีแล้วก็หมุนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมดซอนเมงเขาในปลัมก็จะมีผามเหมือนผามเปียงแต่ว่ามีผ้าห้อยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มสายตระกูลเมงที่มาแต่งงานกับมดก็เข้าไปฟ้อนร่วมกันได้ถ้าเป็นอดีตจริงๆเนี่ยแต่มดจะมาเข้าเมงไม่ได้เมงจะไม่เข้าปลัมมดไม่ได้เพราะถือว่าคนละสายผีจนกว่าจะได้แต่งงานกันแต่ปัจจุบันนี้เข้าได้แล้วไม่เป็นไร
0: วันเยอะกว่าเยอะ
1: ก็คือเป็นอะไรนะเรียกว่าอินทิเกรตเหรอก็คือรวมกันไปหมดละอะไร
0: มันเป็นคอนเทมโพลารีไปแล้วนะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ขอให้เป็นมีคนมาไหว้เถอะมนต์แล้วกลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่อีกเหมือนกันนะฮะที่ว่าชอบมีตกมีผีมีอะไรมันเหมือนกับเป็นพลังงานทางสังคมชนิดนึงอะนะที่
0: เอาความเชื่อเรื่องนี้นึงความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษเรามองเป็นผีบรรพบุรุษมันจะหนีไปแล้วไปเลยนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่
0: เป็นผีบรรพบุรุษที่เราเคารพนับถือ
1: เป็นสายตระกูล
0: ยกขันยกกูกันมามีการสืบทอดเป็นสายกันมาเราต้องแฮปขันก็มาต้องไปแฮปขันขันบรรพบุรุษขันผีคู่ขันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยต้องมีอันนี้เหมือนกันไหม
1: ก็คือว่าปัจจุบันนี้เนาะบางคนก็อยากได้แสงอยากเป็นผีเพราะเป็นเจ้าเป็นผีสมัยนี้มันในเรื่องในแง่ธุรกิจในอีกแบบนึงนะมันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมบางคนก็ไปเป็นเจ้าทรงบางคนก็ไปเป็นอัปเกรดไปเป็นอะไรหมอดูโน่นนี่นั่นแล้วก็หาเงินหาอะไรกันไปอันนั้นก็อีกแบบนึงนะมันพัฒนาการไปตามรูปแบบสังคมเนาะในอดีตเนี่ยจะต้องเป็นสายตระกูลบางคนวิญญาณเขาจะมาเลือกหรือผีสายตระกูลจะมาเลือกหรือว่าเอ๊ะบางคนก็ดูว่ามีเขาเรียกผมขวัญเนาะมีขวัญมีผมที่ตรงกับปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วหรืออะไรเงี้ยจะเลือกเอาหลานคนนี้บุตรคนนี้หรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นความเชื่อนะตอนที่มาเลือกเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมเป็นเพราะมันเรื่องเยอะเหลือเกินต้องดูแลขันผีต้องไหว้ต้องอะไรต้องปฏิ
0: บ
1: ั
0: ติ
1: ด้วยนะปฏิบัติธรรมก็มีถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลาไปงานศพจะไปกินของงานศพไม่ได
0: ้
1: ข้าวปลาอาหารกินไม่ได้กินแล้วก็จะเวียนหัวเจ็บหัวไปหมดอยากอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีข้อปฏิบัติเยอะแต่ถ้าไม่ยอมรับ ก็อาจจะทำให้ไม่สบายป่วยไข้ไปหาหมอหาสาเหตุไม่เจอแต่พอมารับขันอ้าวหายอะไรเงี้ยก็จำเป็นก็ต้องรับขันไปอันนี้ก็อีกแบบนึงเน
0: า
1: ะ
0: จี้มาแล้ว
1: จี้มาแล้วแต่อีกส่วนนึงก็ไปซื้อเอาไปซื้อผีเมื่อก่อนเขามีไงมีแบบบางทีก็บอกลือขายผีมาเอาผีมาขายมีใครก็ไม่รู้เดินตามมาเอาผีมาขายพวกบางทีก็มีผีกะมาขายแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้มันรู้สึกว่าเขามาช่วยเราแต่ต้องดูแลนะถ้าดูแลไม่ดีนี่ผีกะก็จะทำร้ายเอาอะไรเงี้ยนะ
0: มีแต่ก็นะจ๊ะ
1: ก็ว่านั่นเนาะมันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรเนาะบางคนเขาเชื่อจนกลายเป็นแบบเหมือนจริงอะไรเงี้ยฮะในความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อดั้งเดิมเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าคนล้านนาเนี่ยจะเชื่อเรื่องผีดีและผีร้ายผีดีเนี่ยเราก็จะมีผีตามธรรมชาติส่วนหนึ่งก็ลูกขับเทวดาผีป่าผีเขาเราเรียกผีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไงเราจะเรียกว่าผีแต่ผีในความหมายฝรั่งเขาเรียกว่าโกสมันเป็นผีทำร้ายผีบีบคอวิญญาณร้ายเราก็จะถูกปลูกฝังมาดูหนังแม่นาคก็ว่าเป็นผีไม่ดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคำว่าผีของคนล้านนาคือสิ่งที่มองไม่เห็นเราเรียกว่าผีอย่างผีแทนก็คือพระอินทร์อะไรเงี้ยเราเรียกสิ่งที่มองไม่เห็นว่าผีเพราะฉะนั้นผีในสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีทั้งดีทั้งร้ายนะอันหนึ่งก็เป็นธรรมชาตินะป่าเขาต้นไม้ต่างๆนานาลูกค้าอีกอันนึงก็เป็นตระกูลตระกูลก็ผีสายตระกูลเช่นตระกูลพญามังลายตระกูลทิพยจักรหรือสายตระกูลมดสายตระกูลเมงอันนั้นผีบรรพบุรุษผีมนุษย์ผีบรรพบุรุษนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็แยกเป็นตระกูลไงตระกูลมดมอนเมงอะไรก็ว่าไปนะส่วนผีกะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนผีปอบหรือผีร้ายเพราะว่าลูกหลานไม่ดูแลไงลูกหลานแบบว่าปล่อยให้อดอยากอ่ะปล่อยให้ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วไปเส้นไหว้ไม่อะไรไม่ดูแลพอปู่ย่าตายายที่เป็นผีก็อดอยากไงก็จะไปกินเด็กไปอะไรนะรบกวนคนท้องรบกวนคนแก่เมื่อก่อนก็ผีกะเข้าอีเนาะก็จะมาไล่แล้วผีกะก็ผีตระกูลก็จะขายหน้าโดยการที่ว่าจะมีป้อนหนานหรือมีปู่อาจารย์ประจำหมู่บ้านมาไล่ผีกะว่าเนี่ยลูกไหนมาลูกตั้งใดมาอยากก็เลยว่าอ้าวก็มาจากบ้านท่านไงอยากเพื่อนมาเลี้ยงเพื่อนมาดูแลคนก็เฮโลไปด่าลูกหลานเขาว่าเนี่ยเป็นน้องก็ผีไข่หน้ามาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
0: ผ
1: ี
0: สันหน
1: ้
0: าผีไหว้หน้าไม่ได้คุยผีไหว้หน้า
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะมาปล่อยให้บรรพบุรุษอดอยากไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เหมือนคนจีนเลยการที่คนจีนต้องดูแลห่วงซุ้ยเอ่ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดดูแลปู่ย่าตายายดีเพื่อนก็จะมาช่วยให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าผีร้ายเนาะนอกจากผีร้ายก็จะมีประเภทผีตายโหงผีโพงผีพาย
0: เยอะแยะไปหมดเลย
1: เยอะแยะแล้วก็พวกผีร้ายแตกเนาะเบิร์นเหมือนก็เอาตุงแดงปักข้างทางอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็
0: น
1: ผีไตโหงเนาะเออแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อนเรามาเออเธออะไรนะตุงเนี่ยมันสวยมากเพราะว่าตุงนี้เป็นร้านนาฉันอยากได้เป็นไม่อยากจะไปซื้อไม่มีตังค์เอาข้างทางนี้แล้วกันไม่ได้นะเออสิบล้อชนนะก็คือตุงแดงแล้วมีความเชื่อเนาะแล้วเนี่ยมีความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผีของเราเนี่ยโอ้โหมีหลายระดับมันเป็นเรื่องราวของการปกครองเป็นระบบสังคมก่อนที่จะมีกฎหมายไงนะฮะเห็นไหมเล่าเรื่องประลำบ่ได้ออกไปเรื่องม่วนเป็นเรื่องผีต่างๆ
0: เร
1: ื่
0: องพามพดไป
1: ผีเผานะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องราวความเชื่อของผีเขาเรียกผีดีผีร้ายนะฮะส่วนผีตระกูลก็มีการสร้างอาคารสถาปัตย์เป็นแบบผามจ่องนักรบเป็นเจ้านายเนี่ยเพราะว่าผีเมงในส่วนมากก็จะเป็นนักรบมากับพระนางจามเพราะฉะนั้นการสร้างผ่าเจาะมันหมายถึงคล้ายปราสาท
0: ผีวีรบุรุษ
1: เออแล้วมีล่มมีฉัตรนะนะฮะมีล่มมีฉัตรและถ้าเป็นโบราณจริงๆที่ลำปางเนี่ยเขาจะมีการบวชก่อนตระกูลเขาจะบวชได้หันหน้าไปทางพระธาตุชเวดากองเออใส่ชุดขาวกันนะแล้วก็บวชหันหน้าไปทางพระธาตุชเวดากองพอบวชเสร็จแล้วถึงจะทำพิธีเริ่มลงผีเริ่มเข้าสู่พิธีกรรมฟ
0: อนบวชที่หมายถึงม้าขี่นะบวช
1: ม้าขี่ต้นตระกูล
0: ม้าขี่ต้นตระกูล
1: ที่เป็นผู้หญิงต้นตระกูลก็จะทำพิธีบวชก่อนบวชแล้วก็หันหน้าไปทางพระธาตุชเวดากองแล้วก็ไหว้กล่าวคำต่างๆนานาแล้วแล้วก็ถึงจะเชิญวิญญาณทำพิธีไปจนทั้งเย็นอะไรเงี้ยนะฮะ
0: เขาต้องมีทายาทไหมคะผี
1: มีค่ะจะต้องมีทายาทได้เขาปฏิบัติจริงๆต้องมีทายาทสืบกันมาถ้าเกิดทายาทอย่างลำปางก็จะเชื่อมากๆทายาทบางคนไม่ยอมรับอ่ะหนีอันนี้เท่าที่เห็นน
0: ะ
1: หนีไปอเมริกาแล้วหนีไปเมื่อไม่ยอมรับไม่อยากได้มันวุ่นวายไงแล้วเสร็จแล้วกลับมาเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้านแล้วเวลาจะไปฟ้อนผีที่ลำปางนะก็จะเจอคนคนนี้เข ข้าปลัมไม่ได้เลยตัวอยู่ได้ยินดนตรีเขาจะอยู่นอกปลัมนอกปลัมแล้วก็ฟอดอยู่นอกปลัมแล้วก็ถามร่างทรงต่างๆที่เขาบอกทำไมไม่เข้ามาเข้าไม่ได้เพราะว่าจะโดนเจ้าทรงเขาอยู่เนี่ยไล่ออกไปที่อยู่ในปลัมที่พอไล่ออกไปเขาก็เลยฟอดอยู่ข้างนอกแล้วฟอดสวยด้วยนะแต่ว่าดูท่าทางแบบหน่อยอะไรเงี้ยงงไปหมดคิดแบบว่าโอ้เขาเรียนเก่งอะไรเงี้ยหนีไปอเมริกาแล้วก็กลับมาปุ๊บก็เป็นบ้า
2: ไปเลยไม่ปกติ
1: เนาะน่าไปทำหนังไหม
2: ร่างทรงนะ
1: ร่างทรง
2: ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงมาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องตามมารู้สึกว่ากระแสที่เกี่ยวกับม้าขี่ม้าทรงอะไรเงี้ยจะเป็นไวรัลเยอะ
1: ใช่เป็นไวรัลเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่มันอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นไงที่พอเห็นปุ๊บเป็นมีความรู้สึกสงสัยแล้วก็มีความอยากและสมัยนี้เขาก็อาศัยเรื่องของโชคลาภหรืออะไรเงี้ยเยอะคนเดี๋ยวนี้ก็ไปอาศัยโชคลาภเล่นเกมเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะร่างเรื่องของเรื่องราวของร่างทรงเนี่ยก็เป็นที่แบบคนอยากรู้อยากเห็นกันเยอะขึ้น
2: ค่ะแต่ว่างานของเราในครั้งนี้นะกับเข้าเรื่องงานอาจารย
1: ์ใช่ใช
2: ่กับเข้าเรื่องงานเพราะว่าเทปที่เราออกอากาศวันนี้ก็คือจะตรงกับวันที่18ซึ่งวันที่18ก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาเนาะก็จะมีการไหว้ต่างๆคือสี่แจง5ประตูตรงบริเวณ4แจง5ประตูนอกจากการไหว้บวงสรวงแล้วจะมีกิจกรรมอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ก็คือเขาจะมีตอนช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีพิธีบวงสรวงก็จะเชิญตัวแทนของเจ้านายเชียงใหม่ทั้งทิพย์ตระกูลณต่างๆณเชียงใหม่นั้นคุณลำปะอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ตระกูลของราชวงศ์บางหลายที่เหลืออยู่เชื่อไหม
2: ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
1: มีอยู่เจ้าวรจักรณเชียงตุงก็คือสายเชียงตุงอ่ะจะเป็นสายของราชวงศ์บางหลายที่ตกค้างของเชียงใหม่นี่สิ้นสุดสมัยพระนางวิสุทธิเทวีเนาะแล้วก็หมดละแต่ทางราชวงศ์บางหลายยังเหลืออยู่ที่เชียงตุงนะฮะก็คือเจ้าพญาชัยสงครามเนี่ยก็เป็นบุตรของพญามังลายเนาะรู้สึกจะองค์ที่2หรือที่3เนี่ยนะฮะก็มีลูกมีหลานนะอยู่ทางตอนเหนือของล้านนาของเราก็คือทางเชียงตุงทางแถบไปทาง12ปันนาก็จะมีราชวงศ์มังลายตกค้างอยู่ที่นั้นแล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงเนี่ยยุคเจ้าทิพวรรณเชียงตุงนะฮะเจ้าทิพวรรณเชียงตุงก็แต่งงานกับเจ้าหม่อมคำลือชั่วโมงพมลืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คราวนี้ก็เกิดศึกสงครามในช่วงประมาณรัชกาลที่5ที่6ที่6กันเนี่ยนะฮะรัชกาลยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเนาะก็ได้หนีสงครามเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารนะตอนนั้นเชียงใหม่ก็ตกไปอยู่กับสยามแล้วอยู่กับประเทศไทยแล้วก็เลยให้อยู่คุ้มกลางเวียงจนปัจจุบันคุ้มกลางเวียงนั้นน่ะปัจจุบันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์อันนั้นทางประเทศไทยได้ให้เจ้าเชียงตุงเจ้าทิพวรรณเชียงตุงเจ้าทิพวรรณเป็นเจ้าจากลำปางไปแต่งงานกับเจ้าเชียงตุงนะเจ้าหม่อมพมลือแล้วเสร็จแล้วก็ได้พากันอพยพออกจากเชียงตุงเพราะตอนนั้นเชียงตุงเขาก็จะเป็นของอังกฤษเป็นของพม่ามันวุ่นวายมันเป็นกำลังทะเลาะกันในสายราชวงศ์ก็เลยอพยพมาอยู่ที่เชียงใหม
2: ่
1: ก็ให้อยู่ตรงข้ามคุ้มบุรีรัตน์นะเป็นจนกระทั่งเจ้าทิพวรรณท่านได้สิ้นไปตรงนั้นก็เลยคืนให้กับหลวงปัจจุบันก็เป็นพิพิธเหรียญกษาปเป็นบ้านยุคสมัยประมาณ6080นี่แหละนะสวยสวยมาก
2: ทายาทตอนนี้ยังมีย
1: ังมีอยู่ก็เจ้าวรจักรณเชียงตุงนะฮะแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกมีหลานออกมาก็ยังนามสกุลณเชียงตุงอยู
2: ่เชียงตุงอันนี้คือสายแท้ๆเลย
1: สายแท้ๆของราชวงศ์นั้นที่ตกค้างมาที่ยังไม่จบแต่ที่ของเชียงใหม่เนี่ยจบไปแล้ว
2: เชียงใหม่ตอนนี้ก็คือ
1: เชียงใหม่ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มสายณเชียงใหม่ณลำพูนณลำปางสายทิพยจักรก็คือสายที่กอบกู้เอกราชไล่พม่าออกไปที่ไล่จากลำปางก่อนเสร็จแล้วก็พอมาถึงยุคพระเจ้ากาวีระเนี่ยเป็นหลานของเจ้าทิพยจักรเนี่ยนะฮะพญาสุรวะลือชัยเนี่ยนะฮะเป็นหลานของท่านก็ไปร่วมมือกับพระเจ้าตากขับไล่พม่าออกจากอยุธยาจากรัตนโกสินทร์แล้วก็มาช่วยไล่ออกจากเชียงใหม่พอไล่จากเชียงใหม่ก็เมืองเชียงใหม่มันก็โบ๋งไงฮะก็มันก็มีชาวบ้านอยู่อ่ะแต่ชาวบ้านละเกะละกะก็อยู่เมืองมันก็รกร้างเมืองมันรกร้างเพราะเจ้านายแล้วก็ไม่มีไงนะฮะเจ้านายตอนสมัยที่พม่าเข้าบุกมาครอบครองก็หนีไปเชียงแสนหนีไปลำปางหนีไปที่ไกลๆกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แถวนี้เมืองเชียงใหม่ก็โบ๋สุดท้าย พระเจ้ากัมพีระก็ไปเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าวใส่เมืองไงก็ไปกวาดต้อนเอาญาติพี่น้องที่กระจัดกระจายออกไปมาอยู่กลับเข้ามาอยู่นะจากเชียงแสนบ้างจากเชียงตุงจากเมืองยองจากอะไรเงี้ยเมืองพะยากเนี่ยเข้ามากันก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองยุคนี้แหละที่เขาเรียกเก็บผักใส่ซักเก็บข้าใส่เมืองนะ
2: รวบรวมไพ่พล
1: ใช่ไหมมาณแซมก็เลยมาตอนนั้นเพราะมีเต้ามาละมาเต้ามาละเนี่ยนำพลไพ่จากเมืองยองเป็นกลุ่มบ้านแซมซึ่งบ้านแซมก็มีบ้านแซมบ้านสปุ๋งบ้านปัตตานบ้านป่าซางมีหมดเลยเมืองยองนะแล้วก็เต้าต่างๆก็พากันมาส่วนเต้ามาละนี่ก็มาอยู่ที่บ้านแซมก็เลยกลุ่มนามสกุลมาละแซมนี่ก็เลยเนี่ยกระจายกันออกจากตรงนั้นมาก็เต็มไปหมด
2: เยอะไปหมด
1: อะไรเงี้ยสมัยนั้นก็จะมีสายตระกูลต่างๆนี่ก็มาอยู่ที่ป่าซางพอไปอยู่ที่ป่าซางก็ขับไล่พม่าอะไรออกไปจากเชียงใหม่แน่แล้วกาอะไรเงี้ยก็เลยพากันยกขยงเข้ามาเชียงใหม
2: ่
1: เจ้านายก็ไปอยู่ในเวียงส่วนคนที่เป็นช่างเป็นคนที่มีฝีมือก็มาอยู่แถวนันทรามวัวลายทำเครื่องเงินเครื่องเขินเพราะเมื่อก่อนเวลาเขากวาดต้อนเอาคนมาเขาก็จะต้องเอาคนที่มีฝีมือคนเก่งพิกลพิการเขาไม่เอามาเขาต้องเอาคนที่แข็งแรงแล้วก็มาช่วยเอามาช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองอะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ในยุคหลัง
2: สุดยอดเลยค่ะเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านฟังนี่แบบโอ้โหอยากจะไปเห็นภาพบรรยากาศมากเรายังมีเวลาคือถ้าช่วงเย็นของวันที่18ก็ยังจะมีกิจกรรมกันอยู
1: ่มีฟ้อนข่าว
2: มีฟ้อนข่าว
1: แต่ถ้า
2: ฟ้อนข่าวไม่เคยได้ยินนะจ๊ะ
1: ฟ้อนข่าวก็หมายถึงว่าเวลาเขาตั้งผามตั้งประลำพิธีเนาะก็จะมีการเลี้ยงดูปูเสือคนที่เป็นแรงงานหรืออะไรต่างๆนานามาสนุกแล้วก็เจ้าของเขาเรียกเจ้าของพื้นที่เจ้าเขาเรียกว่าเจ้าภาพก็จะมีการลงแล้วก็แต่งตัวฟ้อนคล้ายๆแบบบอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายกระจายข่าวออกไปว่าพรุ่งนี้จะมีการฟ้อนเนอร์มาร่วมกินหอมตอมม่วนกันเนอร์อะไรเงี้ยลูกหลานที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มาฟ้อนกันก่อนสนุกสนานกันก่อน
2: ตรงนี้จุดสำคัญเลยอยู่ที่ตรงไหนถ้าสมมติว่าเราจะไปดูไปเยี่ยมชมไปอยู่ในบรรยากาศ
1: ถ้าวันที่18ตั้งแต่เช้าถึงเย็นวันที่18เนี่ยตั้งแต่9โมงเช้า8โมงเช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มพิธีมากันเลยบวงสรวงไหว้เครื่องเส้นไหว้หัวหมูไก่ต้มหมูเครื่องบวงสรวงต่างๆนะแล้วก็เชิญตัวแทนเจ้านายมาจุดธูปจุดเทียนเจ้าพงเจ้าภาพมากันตอนเช้าช่วงเช้าก่อนเที่ยงเนาะพอเสร็จแล้วเราก็จะมีการฟ้อนบวงสรวงอันนี้ฟ้อนโดยกลุ่มที่เป็นมืออาชีพจริงๆฟ้อนโดยวิไลนาตศิลป์นักศึกษานักศึกษาคนสวยคนใครที่อยากได้อะไรนะโชคลาภเงินทองก็มาฟ้อนมาบวงสรวงมาขอใช่
2: 18นี่แหละต้องมา
1: ก็คราวนี้แล้วนะเราไม่อยากจะพูดเนาะมีคนได้เงินไป10ล้านเพราะว่าเขาไปทําไปบวงไปอะไรบนเนาะไปขอว่าขอให้ได้เงิน
2: ไปขอกับผีเจ้านาย
1: เจ้านายตรงนี้แล้วก็จะมาฟ้อนให้ตั้งก็พอได้จริงๆก็เลยมาฟ้อนเมื่อคราวที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วก็มาฟ้อนเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นของเมืองจริงใหม่เพราะฉะนั้นถ้าอยากร่ำอยากรวยแล้วก็เราไปขอดูเนาะแล้วก็ตอนพอตกตอนบ่ายก็จะมีการแบบเสวนามีเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะผีบรรพชนต่าง
2: ๆการเสวนาในชื่อน่าสนใจมากเลยคุณผู้ฟังชื่อว่าเล่าความหน้าผามผีเรื่องบนคนทรงและภารกิจแห่งศรัทธา
1: ใช่
2: โอ้ยชื่อหัวข้อน่าสนใจมาก
1: ก็คือว่ามันเป็นเรื่องอย่างร่างทรงบางคนเขาทำบุญมีการทำบุญว่าบางคนเขาว่าลงทรงมาเพราะว่าเขาจะได้เงินบ้างหรือทำบุญบ้างเขาจะต้องทำบุญให้กับตัววิญญาณที่มาลงอ่ะเพื่อจะให้วิญญาณนั้นไปผุดไปเกิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่วนในเรื่องของการศรัทธาเนา
2: ะ
1: อีกเรื่องนึงของที่น่าสนใจจะมีคนน่าจะมีวิทยากรมาพูดร่างทรงจริงๆที่จากมนุษย์แล้วทรานไปสู่ผีจิตวิญญาณลงมันมีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันเล่าให้ฟังหน่อยซิจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยมันก่อนที่จะมาเป็นร่างทรงน่ะคุณถูกเลือกยังไงแล้วคุณมีข้อปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะฟังเหมือนกันนะว
2: ่
1: าเพราะเราไม่เคยทรงว่าอยู่กับผีมาเยอะก็ผีไม่เคยลงว่าเราอาจจะขวัญแข็งก็ได
2: ้
1: ผีกลัว
2: ผีบ่เคยลงอ
1: ะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปดูซิว่าลงแล้วเนี่ยมันยังไงตอนที่ไม่ลงแล้วมันยังไงทำไมถึงท่านต้องลงแล้วถูกเลือกยังไงอะไรเงี้ย
2: ทำไมถึงถูกเลือก
1: อะไรเงี้ยน่าสนใจนะ
2: คร
1: ับแล้วก็อีกวันนึงวันใหญ่ก็วันที่19นี่ก็ทั้งวันเลยตอนบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการรีแลกซ์เรามาดูผีรีแลกซ์ว่าจะเอาลูกหลานเอาต่างๆมาเล่นเกมต่างๆคล้องช้างคล้องม้าอะไรเงี้ย นะฮะมีเป็นการละเล่นหมดเลยนะมาดูผีกินข้าวเวลาผีกินข้าวก็กินกันยังไงเป็นร่างทรงแล้วเคี้ยวข้าวกินขันตกแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าจะต้องเอาดาบเนี่ยแล้วก็จุดเทียนนะจุดเทียนแล้วก็มีขันตกล้อบริเวณแล้วเป็นเส้นตรงบริเวณที่มณฑลพิธีตรงกลางประลำอ่ะแล้วก็ร่างทรงทั้งหมดก็จะเอาดาบที่จุดเทียนเนี่ยเดินวนไปกับจังหวะดนตรีเป็นแถวเป็นร้อยๆคน
2: เขาไม่ได้กินแบบ
1: ไม่กินเขาบอกว่าผีเนี่ยจะกินจากกลิ่นอายที่เป็นควันเทียนลอยขึ้นไปแล้วหลับตานึกภาพเป็นแบบหนังไซไฟที่แบบวิญญาณลอยลงมาแล้วก็เทียนขึ้นเนี่ยเนาะน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินวนกันบรรยากาศมันทั้งเสียงเพลงทั้งร่างทรงทั้งการอะไรนะเสียงพูดจาเป็นภาษาโบราณอะไรเขาคุยกันมันดูเป็นก็น่าสนใจต้องเอาไปดูวุ่นวังอยู่
2: นะน่าดูอ่ะอยากดูอยากเห็น
1: มันไปตามขั้นตอนหมดเลย
2: มันเป็นพิธีกรรมที่เราไม่ได้ว่าใครจะทำก็ได้นะ
1: จ๊ะใช่มันก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องด้วย
2: ใช่ใช่
1: รู้เรื่องแล้วก็การเข้าทรงการออกทรงการแต่งตัวมันมีเรื่องราวมันมีขั้นตอนนะอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอะไรนะปุสยะแสละฮะที่มีเกิดเรื่องเกิดราวเพราะว่าไม่ดำเนินตามขั้นตอนเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเขาเรียกว่าจะต้องมีกำลังไปถึงผู้บริหารจัดการเรื่องราวของพิธ
2: ี
1: ต้องรู้ว่าอันไหน1 2 3 4ไปตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าโอ้โหลงรถมาแล้วก็ลงทรงเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องมีการยกขันเชิญต้องมารับน้ำขมิ้นส้มปล่อยเอาอะไรนะปัจจัยให้หอมแล้วก็เธอได้รับการเชิญไหมอะไรเงี้ยเรียบร้อยก่อนพอรีจิสเตอร์นะเขาเรียกรีจิสเตอร์เรียบร้อย
2: ลงทะเบ
1: ีย
2: นก
1: ่อนว่าอันนี้ใช่แน่อะไรเงี้ยถึงจะลงแล้วก็ฟ้อนแต่งตัวฟ้อนแล้วการฟ้อนจะต้องมีดนตรีตอนเข้ารับดนตรีรับเสร็จดนตรีฟ้อนแล้วก็ดนตรีออกเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหมดไม่ใช่เยอะไปเลอะไปเลย
2: เป็นพิธีกรรมเนาะ
1: เป็นพิธีกรรม
2: ไม่ใช่ว่าทำไปละไปเรื่อยได้
1: ใช่ปัจจุบันบางทีเราก็จะเห็นบางคนเขาไม่ปฏิบัติมากไปถึงก็เพลงสาวขอนแก่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นสตริงไปอะไรเงี้ยมัน
2: เดินมันก็ไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสมมันมีเดินเรื่องราวเหล่านี้มีขั้นตอนมีขั้นตอน
2: ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามพิธีกรรม
1: ตามพิธีกรรม
2: ม
1: ัน
2: คือพิธีกรรมความเชื่อมันมีเรื่องของศาสนามันมีเรื่องของการเชื่อใน
1: จารีต
2: จารีตมันมีเรื่องของบรรพบุรุษอะไรประมาณ
1: ใช่ใช่มันเป็น
2: ธรรมเนียมปฏิบัติ
1: ใช่อันนี้เราต้องทำให้ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องลัดขั้นตอนน่ะบางทีมันจะอาจกลายเป็นขุดไปเหี้ยขุดแล้วก็กลายเป็นลัดขั้นตอนกันลูกล้านไม่สบายเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเกิดการพิพาททางสังคมด่าทอกันอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ว่างานในครั้งนี้เนี่ยที่จัด3วันเพราะว่าในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะแล้ว
2: ถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนอีกก็ติดตามติดต่อได้เลย
1: ติดต่อได้เลยมาที่กลุ่มนอดศิลป์นะกลุ่มนอดศิลป์แล้วก็ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะไรเงี้ย
2: อันนี้มีสมาคมมีตัวตนจริงๆนะคะคุณฟังเราไม่ได้แบบจัดกันไปเรื่อยหรือเลี่ยไรอะไรกันไม่ได้เป็นการเลี่ยไรค่ะแต่ว่าเนื่องจากมีคนที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมีหน่วยงานหลักทางศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางกลุ่มหนอศิลป์เองนะคะ
1: คณะวิจิตรศิลป์
2: เนี่ยก็จะดำเนินการเพราะว่าคณะวิจิตรศิลป์เขาขึ้นชื่อเรื่องของจารีตประเพณีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการคงไว้ให้ยังคงอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงการประยุกต์ให้มันเหมาะสมตามยุคสมัยแต่ว่าการจัดงานในครั้งนี้ที่จัด3วันเลยเนี่ยเปิดโอกาสใหพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วม
1: มา
2: เจอว่ามีกระมูเฮาหมดกับคนเดียว
1: มาใจเจ้ามันก็ต้องมากันเนาะเป็นเรื่องของบ้านของเมืองเชียงใหม่เนาะใครมีจิตศรัทธาอยากมาดูมาอาจจะไม่ต้องมาเออมาให้มาพร้อมก็ได้ไม่ต้องฟ้อนก็ได้มาดูให้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องราวมันมีอะไรอย่างนี้นะบ้านเมืองเชียงใหม่มันมีจารีตที่ทอยของเขาแต่ละที่แต่ละทางเราก็ดำรงรักษาเอาไว้เพราะว่าเมืองเชียงใหม่ก็จะไปเป็นอะไรนะเมืองมรดกโลกเหรอใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: นะเพราะว่าเชียงใหม่ก็ดำเนินมาตอนนี้ก็ในตั้งแต่พญามังรายก็730ปีเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นนะถ้านับไปถึงขุนหลวงวิลังคะขุนลวดต่างๆก็เป็นพัน 2,000 ปีอ่ะก็เยอะเขาอยู่มาก่อนไงพญามังรายก็มาซื้อเอามารวบรวมคนแถวนี้มาทับอีกทีนึงเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็อยู่ในเส้นทางการค้าเนาะเพราะฉะนั้นนะเมืองไหนก็ตามที่เป็นเส้นทางการค้าน่ะมันก็จะไม่ตายไม่ได้พัฒนากลายเป็นเมืองแบบโบราณเป็นซากปรักพังเหมือนเมืองอื่นๆอะไรเงี้ยเชียงใหม่ก็มันทับกันขึ้นมาเพราะว่าเส้นทางการค้าเราเป็นเรียกว่าคาราวานม้าต่างวัวต่างมันจะเป็นลัดออก
2: ม้าต่างวัวต่าง
1: ลัดออกเมืองมะละแม่งอ่ะ เมื่อก่อนนี้เราจะออกพม่าเราไม่ได้ออกอยุธยาเราออกไปทางมะละแม่งไปทางแม่ฮ่องสอนไปทางแม่เสลียงไงเป็นเส้นทางการค้าเราไปทางนูนอะไรเงี้ยเจ้าเชียงใหม่เมื่อก่อนเวลาเขาจะไปเรียนก็ไปเรียนมะละแม่งกันหมดไปเรียนกับอังกฤษไปเรียนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนทางพม่านี่เขาแบบมหาลัยมันขึ้นแล้วมหาลัยเขาดังมากเก่งมากเนี่ยอาเซียนเลยนะสุดท้ายปัจจุบันไม่รู้เป็นยังไงนะ
2: อันนี้ก็ไปไม่ได้ตอนนี้ข้ามไปไม่ได
1: ้ไม่ได้เลยแต่ไปเที่ยวได้แล้วนะเที่ยวได้แล้วเขาก็เริ่มค่อยๆ
2: ทะเลนะคะตรงมาละแมง
1: มาละแมง
2: เส้นนั้นจะมีทะเล
1: สกายอันนี้เขาก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่แต่ว่ามันจะหาความเจริญแบบสะดวกแบบบ้านเรานี่มันคงยากอยู่ก็ต้องไปเหมือนไปทำบุญอะนะฮะก็ไป
2: ก็เชิญชวนนะคะอยากให้อาจารย์เชิญชวนคนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมค่ะก็ยังเหลือช่วงเวลาช่วงบ่ายของวันที่18แล้วก็ช่วงตลอดทั้งวันเลยของวันที่19ซึ่งเป็นไฮไลท
1: ์ใช่ไฮไลท์ก็ขอเรียนเชิญนะฮะคนที่อยากจะมาดูแล้วก็มาร่วมดื่มด่ำบรรยากาศแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เรายังทำกันอยู่ไปตามจารีตประเพณีดั้งเดิมเนาะนะฮะแล้วก็รวบรวมคนที่จิตศรัทธาของเมืองเชียงใหม่เพื่อมาร่วมกันอะไรนะเฉลิมฉลองเชียงใหม่730ปีนะครับโดยที่เราก็ได้ทำให้กับเมืองเชียงใหม่ของเราในรุ่งเรืองต่อไปนะฮะก็มาดูกันในวันที่18วันนี้แล้วก็วันที่19พรุ่งนี้19พรุ่งนี้นี่จะสนุกมากทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเอามาลิดอกมามาลายต่างๆนะฮะเอามาคล้องเจ้าทรงมาอะไรเงี้ยมาเจอมาฟ้อนด้วยกันก็ได้นะฮะเพราะตอนบ่ายๆมันจะเป็นช่วงที่ว่าเราสามารถเข้าไปฟ้อนกับทีมร่างทรงหรืออะไรได้หมดนะฮะเพราะมีลูกหลานมาก
2: จุดกิจกรรมอยู่ตรงไหนคะ19
1: อยู่ตรงหอบรรพชนบรรพกษัตริย์เชียงใหม่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย
2: ์คุณผู้ฟังก็สามารถไปหาที่จอดรถจับจองกันไว้ได้เลยแต่ว่า18เนี่ยไม่ชนกับวันถนนคนเดินแต่ว่าถนนคนเดินจะมีโซนวัวลายเราก็สามารถไปร่วมกันได้18นี่ก็จะอยู่แถวสามกษัตริย
1: ์ใช่แต่ว่าวันที่17เนี่ยเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมฮ
2: ะ
1: อยู่ที่วัดเชียงมั่นเนาะถามนะ18เนี่ยเราก็หาที่จอดรถแถวคล้ายๆไปทางด้านหลังที่จะเป็นอะไรนะเมื่อก่อนเป็นทันทสถานหญิงอะแถวแถวนู้นเขาไปกว้างได้อยู
2: ่ค่ะก็ไปร่วมกันค่ะเพราะว่ากิจกรรมดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนัก10ปีมีแค่ครั้งเดียวครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่เกิดขึ้นจัดกันมาครั้งแรกตอนปีครบรอบ700ปีนครเชียงใหม่แล้วก็710ปี720ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่4
1: 730
2: 730ปีเราจะเจอกันทุกๆ10ปีนะคะสำหรับกิจกรรมที่เป็นฮีทอยนะไว้สาบันพระกษัตริย์มังรายราชวงศ์ค่ะก็ปีนี้เป็นอีกปีนึงที่เราได้มีโอกาสเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ได้อีก10ปีข้างหน้าเราจะได้มี
1: โอกาสไหมเพราะฉะนั้นก็ทำให้เต็มที่ไปก่อน
2: ปีนี้เราเอาให้เต็มที่เลยเราจะเต็มคาบไปเลยนะอาจารย์
1: เต็มคาบเลย
2: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เปิ้ลมากๆค่ะแล้วบอกเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากรายการรอยเรื่องเล่าของเราในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านไม่เคยรู้มาก่อนแต่ในวันนี้พอเรารู้แล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกอย่างสง่างามนะคะยังคงไว้ซึ่งฮีทอยประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมแล้วก็ต่อยอดเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีที่หนุนเสริม730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลก ชาวกิจาปทุมมารายงานจากนครถึงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการณ์วันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทางนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือก

0: พร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่24-26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือกรมหนึ่งภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉื่อยสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกๆพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่24-26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างป

0: มแห้งห่วงใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษา

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
2: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่านักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเคตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
3: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูโดยกองร้อยทหารราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการ 92.5
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz 98.0 MHz นะเจ้ารวมถึงตั้งหน้าแฟนเพจ Facebook นะเจ้าของสวทเชียงใหม่ PRD ปะกัน3ช่องทางด้วยกันเจ้ากับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้แน่นอนว่าอะไรท่านตกสะเกิดเอ๊ะวันนี้น้องยุ้ยมาตันเวลานะเจ้าน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงดำเนินรายการร่วมกับทีมงานของเฮาแฮมซองท่านเจิญแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับสวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้ก็อยู่กัน3คนนะเจ้าทำหน้าที่ไปซ่อนเรื่องมาเล่านะเจ้าว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเฮามีข่าวสารอันอย่างที่ไปพบไปเจอมานะเจ้าแล้วก็จะได้เอามาเล่าให้กันฟังในรายการรวมถึงให้คุณผู้ฟังได้ฟังตัวนะเจ้าต้องถามตังอาจารย์ติ๊กก่อนที่ผ่านมาเนาะเอาละอ่อนไปเข้าค่ายได้ยินว่าเจ้าที่จึงดาวเป็นได้พ่องเจ้า
2: ปลาละอ่อนเยาวชนนะครับ
1: เจ้าฟ้าเจอฝนก
2: ็ไปเข้าค่ายนะครับไปฝึกความเป็นผู้นำอากาศดีครับเชียงดาวนะครับ
0: เจ้า
2: ฝนวันนั้นฝนมามีนะครับแต่ยอมรับเลยว่าเชียงดาวฤดูฝนนี่นะ
0: เจ้า
2: ฤดูหนาวเปิดกับว่าดีแล้วเน
0: า
2: ะฤดูฝนนี่วิวงามขนาดครับ
0: เจ้ามีหมอกลอยเอื่อยๆอีเนาะ
2: บ้านเมืองเปิดสงบ
0: เจ้า
2: ลมเย็นขนาดครับ
0: เจ้า
2: ละอ่อนก็ได้ความฮู้ได้สนุกสนาน
1: หันด้อยหลวงทีเน
2: า
1: ะ
2: หันทีแต่ว่าช่วงที่มืดฝนนี่ก็จะไม่ค่อยหันเท่าใดเพราะว่าเมฆบังเนี่ยนะครับแต่เฮาหันต้นไม้สีเขียวแล้วมันจุ่มแต
0: ่แม่แม่แม่เจ้าหลายคนก็ปัญหาว่าไปพักผ่อนตั้งเชียงดาวก็นักขึ้นนะเจ้าเจ้าแต่ว่าในช่วงนี้ภาคเหนือของเฮาก็ยังคงต้องจะได้เตรียมการรับมือกับฝนที่มันตกเพิ่มนักขึ้นตัวนะเจ้าซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะเจ้า7วันตั้งหน้าในช่วง18ถึง19นะเจ้าอันนี้ช่วงแรกก่อนนะเจ้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำนะเจ้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะเจ้าในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางกับพัดปกคลุมนะเจ้าในส่วนของทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนั้นก็จะมีกำลังปานกลางนะเจ้าโดยทะเลอันดามันตอนบนและเกาะอ่าวไทยนั้นก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะเจ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงนักกว่า2เมตรขึ้นไปนะเจ้าส่วนแฮมช่วงหนึ่งนะเจ้าก็คือในช่วงของวันที่20ถึง24กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักนะเจ้าบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือนะเจ้าแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคเนื่องจากว่ายอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เกาะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะเจ้าสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังปานกลางนะเจ้าแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงนักกว่า2เมตรขึ้นไปนะเจ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวในช่วงของวันที่20ถึง24กรกฎาคม2569นะเจ้าก็ขอเฮ้อพี่น้องคนไทยเฮาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะเจ้าน
2: อกจากจะระวังเรื่องน้ำท่วมได้ต้องระวังการขับขี่รถตัว
0: เอง
2: รู้สึกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน
0: เจ้า
2: แทบจะทุกเวลาเลยนะครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากวินัยในการขับขี่แถมส่วนหนึ่งก็มาจากทัศนวิสัยของสภาพดินฟ้าอากาศ
1: ประมาท
0: เจ้า
1: เลย
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการทับมือบอกว่าจะเป็นในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่มันจะตกเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะต้องรณรงค์ในเรื่องของวินัยการขับขี่ตัว
2: อู้ถึงวินัยนี่ประเดี๋ยวนี้ขอชื่นชมตังตำรวจจราจรนะคร
0: ับ
2: กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่เขาเนี่ยวันนี้ได้เปิดเอาแต่ละเด้
1: อจอดรถพี่จี้พี่ตังมาได้ละ
2: ล็อกเลยครับแล้วมีตำรวจประเดี๋ยวเปิดเป็นอินฟูกันเน
0: า
2: ะเปิดเนี่ยไทยคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ทำผิดเนี่ยก็ขอได้ก่อเตี้ยเดียว
0: ม
2: ันบ่ได้นะมันทำผิดกฎหมาย
0: เจ้า
1: ต้องเสียค่าปรับ
2: แมนต้องเสียค่าปรับครับบางคนย้อนสอนเนี่ยเปิ้นตำรวจยืนอยู่หั่น
0: เจ้า
2: ก็ยังย้อนสอน
0: ย้อนอยู่เดียวบ่เป็นหยัง
2: คือคนเฮานี่ทำกันจนแบบเคยชินนะครับแต่บัดเดี๋ยวนี้ต้องชื่นชมทางตำรวจจราจรแต่ว่
0: า
2: ปิกมาเอาแต่ละนะคร
0: ับ
2: ฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะครับเวลาขี่รถ ก็ขี่ให้ถูกกฎหมายจอดรถก็ต้องดูดีๆว่าวันขู่วันขี้ป
0: ้
2: ายขาวแดงก็นะครับ
0: เจ้า
2: ต้องระวัง
1: นอกเหนือจากจอดรถแล้วนะแม่หลวงขอฝากทั้งจราจรแห่งเรื่อง
0: เจ้า
1: ร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นตึกแถวชอบเอากลอยหรือว่าเอาเก้าอี
0: ้
1: มากั้นหน้าร้านบ่ฮื้อรถเปิ้นได้จอด
0: อาจจะมันจะลูกค้าอีเนาะ
1: บางทีเนี่ยมันเป็นขาวดำนะ
2: เจ้
1: าซึ่งสามารถจอดได้
0: เจ้า
1: แต่เปิ้นก็ยังกันตี้อ่ะเปิ้นเอาเก้าอี้
0: เจ้าเจ้า
1: บางคนก็เอาเป็นกลอยเป็นไม้อย่างฮู้มากายมาเกิงบ่ฮื้อรถเปิ้นได้คนอื่นได้จอดเลย
0: เจ้าน
1: ี่ก็ถือว่าผิดนะ
2: ผิดครับ
0: เจ้าก
2: ีดขวางทางจราจร
1: อันนี้ถ้าไหนๆก็ไหนๆละตำรวจก็ต้องเอาแต้เรื่องนี้ตัวนะเจ้า
0: เจ้าม
1: ีนักเจ้
0: า
1: บัดเดี๋ยวนี้ถ้าขี่รถวนนี่นะถ้าจราจรขี่รถวนในรอบเชียงใหม่นี่นะตึงป๊ะตึงเจอตามกาดหลวงนี่ก็มีนะเจ้า
0: เจ้าเฮาก็ต้องสร้างวินัยจราจรนะเจ้าเริ่มต้นที่ตัวเฮาก่อนนะเจ้าบางทีบางท่านก็ซื้อครัวกำเดียวบ่ได้ลงไปกำเดียวบ่ได
1: ้
0: อันกำเดียวนี่แต่ว่ารถมันติดตั้งหลังแถมนัก
1: ตั
0: วป
1: ัญ
0: ญาแม่นเจ้า
2: โดยเฉพาะทางแยกหนองปะทีปเนี่ยนะครับถ้าท่านจอดทางซ้ายปุ๊บเนี่ยรถติดไปทางสันกับแปงเนี่ย
0: เจ้า
2: ข้ามสี่แยกไปไปได้แล้วครับรถติดเลย
0: เจ้าเพราะว่าช่องทางจราจรมันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะเจ
2: ้
0: าก็ต้องแปลงใจหักกันตัวนะเจ้าในส่วนของการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ
2: เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทำตามระบบระเบียบนะครับตำรวจกับบาร์ลมากใจพี่น้องประชาชนกับต้องมาเสียเงินเสียทองนะครับ
0: แม่น
2: ต้องช่วยกัน
0: แม่นเจ้าเพื่อที่เราจะได้สามารถขับขี่ยวดยานไปได้อย่างสบายอกสบายใจ
2: เป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวตัวนะครับ
0: แม่น
2: เพราะว่ากับนักท่องเที่ยวเขาจะหลั่งไหลมาบ้านเรา
0: เจ้าเจ้า
2: วันนี้ก็เริ่มนับถอยหลังแล้วครับ
0: แม่
2: เราเดาแล้วนอที่จะเป็นมรดกโลก
0: เจ้าน
2: ะครับเน
1: า
2: ะ
1: เปิ้นเที่ยวบ้านเที่ยวเมืองกันละ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวนี้นะ
0: แม่น
1: ทำความสะอาดบ้านเมืองกันให้งามหูงามตาวัดวาอาราม
0: เจ้าร
1: อบเมืองคูเมืองแหม
0: เจ้า
1: แล้วก็เมื่อเขาเละเมื่อดื้อติแล้วกะ
0: เจ้า
1: เปิ้นยับได้เหรอมือบอลน่ะ
2: ศิลปิน
0: เดี๋ยวผิดตี้ไปหน่อยแม่น
1: เปิ้นมีกล้องวงจรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็ยังพะดื้ออยู
0: ่
1: เนาะน่ะดีแล้วเหรอที่เปิ้นยับได้นะ
0: เจ้า
1: น่ะคือลงโทษทั้งหนักเลยก็ด
0: ี
1: นะเจ้า
2: ฝากไปถึงผู้ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับโทษมันเบาไปหน่
0: อ
2: ยปรับ4,000บาท
0: เจ้าน
2: ะครับมันน้อยไปหน่อย
0: มันต้องเอาหนักกว่านี
2: ้มันต้องเอาหื้อหลับนะครับแล้วก็ประเด็นนี้เปิดพื้นที่หื้อกับศิลปินเราเนี่ย
0: เจ้า
2: สร้างรังสรรค์ผลงานได้นะครับ
1: อันนั้นตั้งถนนจังหม่อย
2: ค่ะแม่นครับแม่หลวงครับ
0: เจ้า
2: เปิดหื้อไปทำงานศิลปะได้เลย
0: เจ้าถ้าท่านมีใจรักตั้งนี้เนาะเป็นศิลปิน
2: ถ้าท่านจะทำหื้อมันงามๆไปเลย
1: เปิดเฉพาะจุด
2: แม่
0: เจ้าเจ้า
1: ไม่ใช่ไปเลย
2: โอ้บางเตื่อเขาหันนะครับบนอาคารเนี่ยเขาก็ยังพยายามจะโดดขึ้นไปพ่นขึ้นไปขีดไปเขียนเน
0: า
2: ะยอมแต่เลยนะครับ
1: มือบอลน่ะ
2: แม่น
0: เพราะฉะนั้นก็ไปคำว่าแสดงความสามารถให้มันถูกตีถูกตังเนาะเจ้าก็ไปแสดงความสามารถได้ในตีที่เปิ้นจัดไว้ดีกว่านะเจ้าจะได้สบายใจตัวแล้วก็ไปคำว่าดำเนินความสามารถของท่านได้อย่างเต็มที่ตัว
2: ให้อ่านก็ซื้อผ้าใบกรอบผ้าใบมาพ่นแล้วก็เอาไปขายท่านอย่าได้เงินด้วยนะ
1: ย่านดีกว่า
2: แม่น
1: ต้องไปย่างคนอื่นพ่น
2: ถ้าท่านมีฝีมือท่านประกาศรับเลยว่ารับทำสีพ่นบ้านเพ้นเนี่ย
1: มีรายได้เข้าตัวเก่า
0: เจ้า
1: ดีกว่า
2: ดีกว่าสร้างความเดือดร้อนให้บ้านให้เมือง
0: นะคร ับ
2: บ้านเมืองเราจะงามเนี่ย
0: เจ้า
2: จะมางามเพราะฝีมือของท่านเนี่ยนะครับ
0: เจ้าแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน
2: า
0: ะ
2: วันนี
0: ้แม่น่าจะสัปดาห์นี้เขาคงจะอู้เรื่องนี้นักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าดราม่าค่อนข้างหนักอย่างที่อาจารย์ติ๊กว่านะเจ้า
1: หนักกะแต่ว่าพะฮ้อนหัวลูกบ้านไปเช็คซีดแบบผ่าน
0: เ
1: นาะ
0: เจ้า
1: ขนาดเท่ากับว่าเฮาบ่เฮาก็เสียแล้วนะเปิ้นก็บ่แล้วใจแม่หลวงมาเดียวเนี่ยลุงบ่ได้เนี่ย
0: จะได้เนี่ย
1: เปิ้นไปเช็คซิตี้แบงค์มาแบงค์บอกว่าได้เหตุผลเฮาก็เลยถามนะเปิ้นให้เหตุผลว่าได้ป่ะเปิ้นว่าลุงอ่ะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: แน่แล้วลุงเคยได้มาก่อนหน้านั้นลุงเคยได้มาตลอดแต่รอบนี้บ่ได้
0: จ้า
1: เนี่ยป้าบ่เลี้ยวใจ
0: อี
1: ลูก
0: อือจ้า
1: แต่เปิ้นจะมีทบทวนสีเทมรอบนึงกะ
0: แม่นเจ้าเปิ้นช่วงนี้นะเจ้าหลังจากที่ประกาศไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าก็ประกาศผลในหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปเป่าตังเนาะแอปของทางรัฐนะเจ้าในส่วนของเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าแล้วก็หน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามนะเจ้าอันนี้เป็นกรอบประกาศผลสามารถเข้าไปดูได้นะเจ้าสำหรับใครที่ผ่านนะเจ้าก่อเฮ่อในช่วงนี้17ถึง12มกราคม70นะเจ้าไม่บอกว่าถ้าใครที่ผ่านนะเจ้า3ผ่านเพื่อจะขึ้นตัวเขียวนะเป็นเช็คถูก3ผ่านนะเจ้าอันนี้ถ้าหากว่าเป็นรายเดิมที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วอันนี้บ่ต้องไปยืนยันตัวตนบ่ต้องนะเจ้าหมายถึงว่าเป็นเจ้าของบัตรแล้วก็ใช้สิทธิ์เองนะเจ้าอันนี้บ่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่
1: ก็ถือว่าผ่านละ
0: แม่นเจ้าส่วนใครที่ได้เป็นรายใหม่นะเจ้าอันนี้ท่านจะต้องยืนยันตัวตนของท่านทุกรายนะเจ้าหรือว่าท่านอาจจะมอบอำนาจในการใช้สิทธิ์อย่างเช่นบางทีเปิ้นอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าเฮ้อคนดูแลหรือว่าญาติใกล้ชิดเนี่ยไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเนี่ยอันนี้ท่านก็จะต้องมายืนยันตัวตนที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็คือธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ว่าไปนะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปเป่าตังแล้วก็ธนาคารกรุงไทยได้จนถึงตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570เลยนะเจ้า
1: เจ้า
0: ก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้สำหรับท่านที่เป็นรายใหม่นะเจ้า
2: นักใจนักเกเนอรายใหม่
1: รู้สึกว่าแบบผ่านนักเนอ
0: แต่ว่าแบบผ่านก็นัก
2: ขนาดว่ารายเก่าที่เปิดเกยได้
0: เจ้าเจ้า
2: ลุดไปเป็นล้านล้านคนเลยนะครับ
0: แม่นแม่นเจ้าหันว่าลงไปเป็นเกิง
2: แม่นครับ
0: จากประมาณ18ล้านคนเหลือสักเกือบ10ล้านคนมาได้
2: ต้องฝากทั้งรัฐบาลทั้งท่านนายกพิจารณาแห่งกรรมหนึ่ง
0: เพราะว่าบางทีเปิ้นฮ้องว่ามันมาอัปเดตข้อมูล
2: แม่นครับ
0: เราจะข้อมูลมันมาตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันนะเจ้าร
2: ู้สึกว่าเหมือนเปิ้นใช้ AI เข้ามาประมวลด้วยนะครับ
0: แม่นแม่นเจ
1: ้
0: า
2: ฉะนั้น AI มันบ่ฮู้ตื้นลึกหนาบาง
0: แม่น
1: มันซื่อแซ่บ
0: แสดงว่าอู้ประเด็นนี้จะมีคนอยากจะอู้กะเฮาตัวในเรื่องนี้เดี๋ยวลองรับสายก่อนนะเจ้าว่าจากทางใดสวัสดีเจ้า
3: เจ้าถามหน่อยว่าอันไม่เคยไปลงที่กรุงไทยเล่าไปยืนยันที่ออมสินได้ก็เจ้า
0: อันนี้แม่เป็นรายเก่าหมายถึงว่าเคยได้ห้าบัตรแล้วมันก็เจ้า
3: เจ้า
0: เคยมีบัตรมาก่อนแล้วก็ลงทะเบียนปี69นี่ก็คือได้รับพิจารณาก็คือมีคุณสมบัติที่ผ่านแล้วมันก็เจ้า
3: เจ้า
0: จ้าถ้าเป็นรายเก่าแล้วก็แม่เป็นคนไปใช้สิทธิ์เองอันนี้บ่ต้องไปยืนยันแล้วเจ้ายกเว้นว่าเจ้าถ้าแม่เป็นรายใหม่บ่ได้
3: อันเปิ้นบอกเพื่อไปอันยืนยันถ้ามาอ่านจะสละสิทธิ์ล่ะ
1: เพราะความแน่ใจก็อันไปแหมรอบ
0: ได้จ้าเพราะว่าเผื่อบางทีอาจจะเป็นบัตรเป็นบัตรแม่แต่แม่อาจจะให้ลูกไปใช้สิทธิ์แทนเนี่ยเจ้าอันนี้ก็จะต้องมีการไปลงทะเบียนตัว
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวร์ไปที่ธนาคารถึง5แห่งที่ว่าไปก็ได้เจ้าได้เหมือนกัน
1: ไปแหมรอบก็ได้แม่
3: หมายถึงว่าตอนที่ไปเอาใบวันที่17มานะเปิ้นไปที่กรุงไทยเจ้าแล้วทีนี้อันเขาจะต้องปิ๊กไปที่กรุงไทยก็ว่าเอาไปที่ออมสินก็ได้
2: จะเอาหื้อไงก็ไปปิ๊กไปกรุงไทยนะแม่
0: ไปกรุงไทยดีกว่า
1: ต้นเรื่อง
0: ที่ต้นเรื่องดีกว่า
3: ไปกรุงไทยเลยดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าเจ้าจะได้ชัวร์ดีเนาะเจ้า
3: ผมนี่คนหนัก
1: โง่ไ
0: ปต้องอันนี้หน่อยเจ้าคนค่อนข้างจะหนักเจ้า
1: คนจะหนัก
2: นักกูธนาคารนะแม่เน
3: อะอ๋อไหนก็ได้เน
0: า
3: ะ
0: เจ้าเจ้า
3: เพราะวันนี้มาครบชุดเถิดดีใจหน่อยแล้วก็อันก็หลวงสามซ้ายนั่นถ้าจะเล่น
0: ติดภารกิจเจ้า
3: ในห้าปีเนี่ยจะได้เป็นรัฐ
0: เจ้า
3: ของโลกเนาะ
0: เจ้าได้เจ้าแม่เจ้าดีใจฝากบอกว่ามี FC คิดถึงอีน่ะเจ้าได้เจ้า
3: ไปก็เหงาๆหอมๆผ่องแต่ก็มีมูลนี้มาช่วยอ๋อยสังเกตผมมาได้เวลาแค่เดียวเน
1: า
3: ะ
0: เจ้าเดี๋ยวจะขอสถานีขยายเวลาเน
2: า
0: ะ
2: ปอหอมปากหอมคอแม่
0: เจ้ายินดีจ้าแม่เจ้า
1: ขอบคุณนะเจ้า
0: เจ้าสวัสดีเจ้าก็เป็นแฮมเคสหนึ่งนะเจ้าก็คือปนห้องว่าเคยได้สิทธิ์มาละนะเจ้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็รอบนี้ก็ได้ซิดแฮมนะเจ้าแต่ว่าเปิ้นอาจจะมามั่นใจนะว่าอาจจะต้องไปยืนยันตัวตนอยู่ก่อนนะเจ้าเปิ้นบอกว่า ตามที่ดูในเว็บไซต์นะเจ้า
2: เอาแต่ๆไปอยู่อีก
0: เจ้าม
2: ันยากยุ่งยากแต่ๆเลยรอบนี
0: ้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็หลายขั้นตอนเจ้า
2: ผู้สูงอายุเฮาก็นับขึ้นถึงวันถึงวันนะครับแล้วก็ระบบหลายขั้นหลายตอนกะที่เทศบาลตำบลหนองปลาข้างนะครับ
0: เจ้า
2: เฮาเอื้ออำนวยให้สถานที่
0: เจ้าน
2: ะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เปิ้นแล้วก็ให้กำนันผู้ใหญ่แบ้นเปิ้นมาช่วย
0: เจ้าเจ้า
2: เอาเจ้าแบ้นมาลง
0: เ
2: ป็นทุกเป็นแยกเหมือนกัน
0: แม
2: ่มาง่ายเลยน้องแม่หลวงเน
0: า
2: ะครับ
0: แม่น
1: แล้วบางคนจะไปเข้าใจพ่อหลวงแม่หลวงพิษเน
0: า
1: ะที่ว่าบังคับรอบนี้นะน่าเป็นตาพ่อหลวงแม่หลวงน่าเป็นใจเนี่ยเราเปิ้นมาได้เป็นคนพิจารณา
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นส่วนกลางปุ
0: ๊บแม่นเขาเป็นแค่คนลงทะเบียนเฮ้ย
1: แม่นถ้าลงทะเบียนอย่างเดียว
0: เจ้าแต่การพิจารณานั่นก็คือในส่วนที่เปิ้นสามารถดึงข้อมูลจากหลายๆกระทรวงที่มันเป็นบิ๊กดาต้าที่เปิ้นจะสามารถหันข้อมูลของเขาว่าถูกต้องตรงกับหลักเกณฑ์ที่เปิ้นวางไว้ก่อนเนี่ยเป็นของ
1: ใช้ระบบ AI อย่างที่ว่า
0: แม่นเจ้าเจ้าม
1: ันสื่อแซดนั่นน่ะ
0: แต่มันทีก็ซื้อแซดเกินมันหมายถึงความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเน
2: า
0: ะ
2: ก็ยังดีนะครับที่คนยังฮืออุทธรณ์หรือว่าฮือ
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นกู้คนที่คุณสมบัติแบบผ่านฟังท้อเตื
2: ่
0: อมันบอกว่าน้องก็ฟังมาจากหลายๆสื่อเหมือนกันว่าควรจะไปในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ก่อน
2: ครับ
0: เนาะเจ้าบอกว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันที่ว่าไปก็คือแอปเป่าตังหรือว่าแอปทางรัฐนะเจ้าหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะเอาเดี๋ยวอู้กับเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆก็คือไปที่ธนาคาร5ธนาคารที่ว่าไปนะนะเจ้าแล้วก็ไปขอทบทวนสิทธิ์นะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่ที่หันปัญหาว่าเหตุผลที่เปิ้นฮือบ่ผ่านก็จะเป็นในเรื่องของรถครอบครองรถหนักเกินไป
2: ม
0: ี
2: หน
0: ี
2: ้นะคร
0: ับ
2: มีเครดิตเนี่ย
0: เจ้า
2: ออกมาได
0: ้มีเครดิตรวมแล้วเกิน 100,000 บาทนี่เนาะอันนี้ก็บ่เข้าหลักเกณฑ์ไปเหมือนกันนะเจ้าแต่ถ้าท่านคิดว่าณตอนเนี้ยท่านเปิ้นฮ้องว่าบ่ได้มีหนี้สินหรือว่าบ่ได้มีสตังค์ตามที่เปิ้นประมวลผลออกมาเนี่ยควรจะไปทบทวนสิทธิ์เนาะเพื่อที่เดียวตังกระทรวงการคลังก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้มีการไปประมวลผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มันถูกต้องตรงกับปัจจุบันที่ท่านเป็นอยู่นะเจ้าแล้วก็อาจจะได้พิจารณาสิทธิ์แถมครั้งนึงนะเจ้าซึ่งท่านก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์นะเจ้าได้ตั้งแต่ตะวันนี้แล้วตั้งแต่17ที่รู้ผลแล้วว่าผ่านหรือว่าบ่ผ่านนะเจ้าสำหรับคนที่บ่ผ่านก็คือตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ก็ขอทบทวนสิทธิ์ได้บ่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะเจ้าแอปเป่าตังแอปทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าหรือว่าจะเป็นที่ธนาคาร5ธนาคารที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนก็คือกรุงไทยออมสินนะเจ้าธนาคารธกส.นะเจ้าธนาคารธอส.นะเจ้าแล้วก็ธนาคารอิสลามนะเจ้าอ
1: ัน
0: น
1: ี้จะมีการประกาศแถมรอบเมื่อไหร่
0: แถมรอบ
1: นึ
0: งเจ้าเปิ้นบอกว่าการดำเนินการแก้ไขก็คือเปิ้นจะแก้ไขแต่17จน17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2569นะเจ้าก็คือหลังจากที่เปิ้นได้รับแจ้งจากเฮาแล้วว่าขอทบทวนสิทธิ์เปิ้นก็จะทำการเพื่อหน่วยงานไปตรวจสอบข้อมูลนะเจ้าแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมันถูกต้องตรงกันหรือยังนะเจ้าภายใน16สิงหาคม2569แล้วก็จะประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้ก็คือสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะเจ้าก็คือจะได้ใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่1สิงหาคม69เลยนะเจ้าแล้วก็เดียว21กันยาจนถึง12มกราคม11กันยายน69ถึง12มกราคม70เนี่ยจะประกาศผลในการที่ท่านทบทวนสิทธิ์ไปนะที่ท่านขอทบทวนสิทธิ์น่ะเพิ่นจะประกาศแถมครั้งนึงว่าผ่านหรือบ่ผ่าน
1: ลูกบ้านแม่หลวงบอกว่าว่ากันยาผู้ก่อนเนอะ
0: แม่นเจ้าแต่ตอนนี้ขอให้ท่านไปยื่นก่อนถ้าท่านคิดว่าท่านจะทบทวนสิทธิ์หรือว่าเพิ่นทําว่าอุทธรณ์ผลในการพิจารณาของรอบแรกที่เพิ่นมีการลงทะเบียนไปนะเจ้าว่ามันบ่ถูกต้องตอนนี้จากรถที่เคยมีก็บ่มีสักการละนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็
1: เป็นว่ามันง่าย
0: ใช่
1: กรรมเนี
0: ่ยไปอุทธรณ์ก่อนนะเจ้าภายในกำหนดเน
2: า
0: ะ
2: ข่าวนี่ก็มากึดนะครับว่าจะดีใจหรือว่าบ่ดีใจดีเพิ่นบอกว่าคนจนลดลงไปเยอะเลยโ
0: อ
2: ้แต่เฮามองสภาพความเป็นจริงแล้วมันย้อนแย้งขนาด
0: แม่นๆๆ
1: เพราะว่ามันมีคนที่เพิ่นเคยได้เน
0: า
1: ะเพราะเพิ่นเดือดร้อนอยู่แล้วไงเพิ่นก็โดนตัดสิทธิ์ตรงนั้นเหี้ยยะ
0: ไม่
1: ได
0: ้
1: สัก
0: เจ้าภาครัฐก็ต้องไปดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตัวนะเจ้าบางทีหลายท่านก็อย่างก็อายุเยอะแล้วแต่ยังขึ้นมาเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่อีกก็มี
1: แม่น
0: เจ้า
1: ข้อมูลเก่ายังมี
0: แม่นแม่นบางคนก็จบไปแล้วตั้งเมืองแล้วไปทำการทำงานเรียบร้อยละก็ว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่ก็มี
1: เจ้า
0: ซึ่งเราก็จะต้องเป็นคำว่า ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการทบทวนสิทธ
1: ิ์เพราะว่าไปแบงค์ไหนไปเดี๋ยวนี้คนอย่ามานักแต่นักค่ะ
0: เจ้าตอนนี้ใครไปทุกแบงค์ที่เขาว่ามาต้องทำใจก่อนเนาะเพราะคนนักขนาดนะเจ้าส่วนแถมอันหนึ่งที่มักจะ
1: มาแหม
0: ส
1: าย
0: แล้วเอาแหมสายก่อนเอาแหมสายก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าจากไหนเจ้า
4: สวัสดีครับผม
0: สันปัญญางมาแล้วนะเจ้าไปในพ่องเจ้าพระหลวงเจ้า
4: โอ้ตั้งเคยกับนักแกอยู่
0: เจ้าน
1: ักแกคืออ
4: ันซึ่งอตเขาอยู่ในเรื่องการของเขาตัวนะ
0: อ
4: ตผมจัดการเองซึ่งอตก็ผู้ช่วยนั่ง
0: เจ้าเจ้า
4: แต่เขาไปนั่งมาได้นะครับพ่อหลวงนั่งไปแล้วพ่อจะว่าเออพ่อหลวงจะมาช่วยยังหลังมาช่วยอยู่มันจะไปได้ไงมันเขาเลยยกไปได้อื่นอย่าก่อนไปดูทางนอก
0: ต่อไปทำ
4: ทางอันใดผู้ช่วยอยู่อันใดได
0: ้
4: ผู้ช่วยกับเจ้าหน้าที่อ๋อครับผมตั้งพ่อหลวงรอกันมา
0: เจ้า
4: หมู่บ้านค่ะ
0: ในเรื่องของการที่ป้าทองว่าตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วว่าผ่านหรือว่าไม่ผ่านเอกเจ้า
4: แมนแมน
0: อ๋อเจ้า
4: ลงไปแล้วลงกับลงไปยืนถอน
0: แมนเจ้าเจ้า
4: ทางรถแรงล้าบางคนขึ้นรถล้ากับแจ้งคนส่ง
0: อ
4: ยู่หัวมันโดนใน
0: แม่นแม่นเจ้า
4: ว่ากันมันตึก3เมตรนะครับเนาะ
0: แม่นแม่นเจ้าม
4: ันจะได้ก็กำลังใจเขาเจ้าบ้านนั่นนะครับเนาะ
0: แม่นแม่นเจ้าไ
1: ปขอเพิ่นผ่านขอเพิ่นได้อีเน
4: า
1: ะ
4: แม่นครับผม
1: เจ้า
4: เอาไปนั่งหั่นได้อ่ะคนหลวงตัวก็
0: คนหลวงไม่ใช่คนตัดสินเนาะเจ้า
4: ได้ให้คุณหลวงแก่เด้อ
0: เจ้ายินดีเจ้าประหลวงเจ้า
4: ด้วยนะครับเนาะนะครับเนาะ
0: เจ้า
4: เรามันเลยจะเกิดไปได้นะครับไปนี้แล้วครับเน
0: า
4: ะ
0: เจ้าเจ้าแม่นแม่นเจ้าเจ้า
4: พอลงที่ชาติหายแค่ไห
0: มอันช่วงนี้ภารกิจนักเจ้า
1: ละเอียดนักยังป้าหลวงสันปะยางหน้ากลางเดียวกันนั่นน่ะ
4: เดี๋ยวก็ได้ครับเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: ครับผม
0: เจ้ายินดีเจ้าพระหลวงเจ้าสวัสดีเจ้ามาเร็วเคลมเร็วนะเจ้าน
1: ั่งในใจแล้วนะ
0: เจ้า
1: ไม่รู้หวยอีฮะกี้แค่ได้ยินโทรศัพท์นะแม่หลวงเลิกละ
0: เจ้า
1: ต้องสั่นไปยางแน่ๆ
0: แม่แฟนพันธุ์แท้นะเจ้าก็ติดตามรายการมาเมินพอสมควรแล้วเหมือนกันยินดีจะนักเลยนะเจ้าที่ฟังมูเฮาอยู่นะเจ้าก็หลายภาคส่วนก็ช่วยกันในการที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องในการตรวจสอบสิทธิ์เนาะว่าท่านผ่านหรือว่าบ่ผ่านหรือว่าผ่านแล้วจะต้องเนี่ยใดต่อถ้าบ่ผ่านต้องไปอุทธรณ์จะได
1: ้เนี่ยจะวุ่นวายวุ่นวายทั่วประเทศนี
2: ่ก็ต้องฮึ่มกำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้า
1: คิดว่านะ
0: เจ้า
1: คงเหมือนกันนะแต่หลายๆพื้นที่ที่บ่ผ่านนะฮ้อนหูพ่อหลวงแม่หลวงเหมือนกันทุกพื้นที่นี
2: ้ก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่โดยว่าใจเย็นๆเนาะก็คือช่วยเหลือประชาชน
0: เจ้าม
2: ันย่าใดมันนะครับคนมันตุกเน
0: า
2: ะเฮาก็ต้องช่วยเปิ้นนะครับนโยบายแม่อย่างอีนะครับบัดดีไปมิ่งไปอู้บัดดีกับประชาชนที่เพิ่นไปใช้บริการ
0: บางทีเฮาก็เข้าใจเนาะต้องแปลงใจหากันแม่เจ้า
2: บางทีเนี่ยเปิ้นไปเพิ่นก็ตุกอยู่ละก็บ่ต้องไปซ้ำเติมความทุกข์เพิ่นเห็น
0: เ
2: ฮามีหน้าที่ที่เฮาสามารถจะช่วยไปได้ก
1: ็
2: ช่ว
1: ยให้เพิ่นดูแลเพิ่นให้เพิ่นได้อบอุ่นใจเน
0: า
1: ะ
0: แนะนำเพิ่นไปเนี่ยจะได้ถึงจะดีหรือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดนะเจ้า
2: เจ้าหน้าที่เฮาสมัยบัดเดี๋ยวนี้โอ้ดีครับ
0: เฮา
2: ม่วนใจแหวนกันทุกคนนะครับ
0: เจ้าแถมอันนึงในส่วนที่มักจะเจอในการที่บ่ผ่านเกณฑ์ของเพิ่นก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนด
2: อันนี้
0: ก็จะนักอยู่เหมือนกันที่ขึ้นมาเป็นที่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถซื้อลาแล้วเพิ่นก็ผ่อนคนเดียวนะเจ้าแต่ว่าข้อมูลมันเป็นของเฮา
1: บ่ได
0: ้พอเฮาไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็บ่ได้เพิ่นถือว่าครอบครองรถนักหลายกันนะเจ้าซึ่งถ้าเป็นในเรื่องรถเรื่องราอย่างที่ประหลวงว่าตะกี้นะเจ้าก็แนะนำชาวบ้านให้ไปติดต่อในเรื่องของขนส่งนะเจ้าซึ่งตอนนี้เพิ่นบอกว่ากรมการขนส่งก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะเจ้าแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนะเจ้านายพิพัฒน์ราชกิจประกาศนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะเจ้านายสิริพงษ์สิริพงษ์นะเจ้าอังคสกุลเกียรตินะเจ้าก็ได้ฮื้อการบอกว่าฮื้อเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์นะเจ้าในเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการเกินมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะเจ้าก็คือโอนลอยอย่างที่เขาเข้าใจกันนะ
2: ครับ
0: นะเจ้าบางทีโอนลอยกันไปแต่ว่าคนที่เป็นทับโอนลอยจากเขาเนี่ยเปิ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อก็ยังเป็นชื่อเขาเหมือนเดิมนะเจ้าตลอดจนกรณีที่มีการที่ว่าเพิ่งจะทราบว่าตัวเก่านั้นมีสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องอย่างที่ว่ากันหรือว่าลูกหลานเนี่ยเอาชื่อไปซื
2: ้
0: อยืมชื่อไปซื้อเน
2: า
0: ะ
2: ก็ลืมไหมเน
0: า
2: ะ
1: แต่จริงๆแล้วตามความเป็นจริงนะ ้ามาตัดสิทธิ์ว่าเปิ้นเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์นี่แม่หลวงก็ว่าม
2: ัน
1: เกินไป
2: ครับ
1: จะเฮ้ยมันเตียวไปกะ
2: คนเฮาจะต้องมีบ้านเน
0: า
2: ะมีที่อยู่อาศัยมียานพาหนะ
1: แม่นเวลาเปิ้นไปซื้อหวยอ่ะจะเฮ้ยมันเตียวไปอีเออบ่ฮึขี่รถเครื่องแล้วอีกะ
2: อันนี้คือจนจริงๆอะเนาะ
1: มันบ่ใช่แล้วกะบ่ใช่เหตุผลเน
0: า
1: ะเออถ้ามาตัดสิทธิ์มันตรงนี้ว่าเป็นเจ้าของมีมอเตอร์ไซค์นะ
0: เจ้า
1: เออท่านมีเจ้าของพ่อท่านมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นทรัพย์สินอีหนอ
0: เจ้าน
1: ี่บ่ถูกว่าไปตาซิดเพิ่นน่ะ
0: แต่เพิ่นก็บอกว่าตอนนี้ในเรื่องของเกณฑ์ที่ว่าที่บ่ผ่านเกณฑ์คือมีรถหนักเกินกว่าที่เพิ่นกำหนดไว้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้บอกว่าแนะนำในส่วนของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บ่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์เกินกว่าที่กำหนดนะเจ้า
1: อ
0: ันนี้ขอท่านไปยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะเจ้าหรือว่าปัญหาว่าจะเดินเข้าไปถามก็ได้เตรียมหลักฐานให้มันเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปถามเลยก็ได้นะเจ้าเพื่อที่จะได้ปัญหาว่าความกระจ่างในเรื่องของปัญหาว่าสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นนะเจ้าว่ายังมีรถที่เปิ้นขึ้นมาเนี่ยว่าเฮาเกินกับโน้ตเปิ้นเนี่ยยังมีอยู่ก่อนะเจ้าเพื่อที่เปิ้นจะได้แก้ไขให้มันถูกต้องในเรื่องของข้อมูลเนาะเจ้าก็จะได้เอาไปเปิ้นทําว่ายื่นอุทธรณ์ต่อ
1: เดี๋ยวเฮารอฟังข่าวเน
0: า
1: ะจ้ารอบเปิ้นยื่นอุทธรณ์เนี่ย
0: จะ
1: เปิ้นประกาศเนี่ยรู้ว่าเปิ้นจะผ่านก็เดี๋ยวมันต้องมีฮ้อนหูหมอนหูเดี๋ยวพี่น้องชาวบ้าน
0: ยังมีแฮมหลายเคสนะเจ้าที่อาจจะไม่ได้ยกมาในวันนี้เน
2: า
0: ะ
2: ผมว่านะความวุ่นวายนี้จะมาเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าทางภาครัฐเนาะบริหารบ้านเมืองคืออยู่ดีกินดีนะครับประชาชนบ่มีใครอยากได้หรอกครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่มันมีความจำเป็นถึงวันนี้สภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองนะครับเน
1: า
2: ะ
1: นั่นเป็นนโยบายแต่แรกแล้วเน
0: า
1: ะแม้ว่ายืนยันว่าจะฮื้อสิทธิ์นี้กับประชาชน
2: แล้วเงื่อนไขเนี่ยเวลาจะออกมาเนี่ยออกมากำเดียวให้มันชัดเจนควรจะออกมาตั้งแต่ที่พ่อหลวงแม่หลวงผู้ช่วยมารับสมัครตั้งแต่แรกแล้วควรจะคัดกรองกันไปตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ไปถึงปลายแล้วมาเรื่องรถ
0: เจ้าม
2: ันฟังดูแล้วมันอีดูประชาชน
0: มันย้อนแย้งกัน
2: แม่น
0: แม่น
2: ฝากไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเองนะครับเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวก็ลองดูว่าเป็นคำว่าอุทธรณ์ไปแล้วน่าจะทบทวนสิทธิ์ไปแล้วจะเป็นจะได้ต่อ
2: เพื่อเพื่อนจะสะงึกใจได้เนาะช่วงอุทธรณ์เนี่ย
0: เจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อที่มันมาผ่านเกณฑ์ต่างๆก็แนะนำว่าให้ท่านไปอุทธรณ์ก่อนหรือว่าไปทบทวนสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะดีที่สุดเนาะจะเผื่อที่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอย่างตัวมันหรือว่ามันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะได้เดี๋ยวมันจะแจ้งทำกรรมแต่ว่าสิทธิ์

0: ไม่ตกเบิก
1: เสียสิทธิ์ฟรีนะครับ
0: นะเจ้าถ้าสมมติว่ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็จะไปประกาศผลปะ21กันยานะเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่าในรอบที่อุทธรณ์เนี่ยท่านผ่านละคราวนี้จากจับผ่านอุทธรณ์ไปแล้วผ่านละก็เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมพุ่นก่อนปีงบประมาณใหม่แม่นเจ้า
1: ประหยัดงบไปนักเหมือนกันนะครับ
0: แม่นแล้วก็
1: หลายล้านคนเลยเนี่ย
0: ยังใช้เวลาหมื่นอยู่นะเจ้าก็ฟังทอดใจเตื้อเนาะนี่มันเป็นโครงการของตั้งรัฐออกมาละเฮาก็ไปตามกฎตามเกณฑ์ของเปิ้นดีกว่าอาจจะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิ้นก็บอกว่าหลังจากนี้ใครที่อุทธรณ์ไปแล้วบ่ผ่านเปิ้นก็จะโยกสิทธิ์ไปเฮ้อ60 40โดยอัตโนมัติอีนะเจ้าอันนี้ก็ต้องรอฟังคำกำหนึ่งเนาะฉะนั้นก็เน้นย้ำนะเจ้าว่าไปอุทธรณ์ก่อนละกันนอกจากในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนอกก็คือ31กรกฎาคม2569
2: เปิ้นบ่ฮู้รายละเอียดปีกลึกว่า
0: เจ้า
2: อ้อลุงเนี่ยเป็นเจ้าของรถเครื่องจริงๆอ่ะบ่ใช่รถเครื่องใหม่นะเป็นรถเครื่องขี้เมียงอย่างงี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเปิ้นก็คงจะต้องเอาหลักฐานเท่าที่มีเนาะ
1: บางทีรถจอดไว้ลุกไปแล้ว
0: ก่อนแม่น
2: ๆชื่อมันเป็นเจ้าของอยู่เนี่ย
0: เจ้าร
2: ถสมัยได้สมัยเบาแล้วรุ่นได้รุ่นเก่าแล้วเนี่ยนะ
0: เจ้าก็เป็นไปได้นะเจ้าแต่ว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะเจ้าเพื่อที่เขาจะประสบความสำเร็จในการที่ผ่านคุณสมบัติ
2: แ
1: ม่นครับ
0: เจ้าบางทีเปิ้นจับเป็นคำเป็นกลุ่มคำนะเจ้าอันนี้ก็ทำให้บางทีเปิ้นทำรายละเอียดอื่นๆมันตกหล่นไปแล้วก็กลายเป็นว่าบัพานเกณฑ์สักกรรมเองนะเจ้
2: า
0: เพราะฉะนั้นก็ไปยื่นอุทธรณ์ดีกว่านะเจ้าเพื่อที่มันจะได้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่มันเป็นจริงอยู่ณปัจจุบันเน
2: า
0: ะเจ
2: ้
0: า
1: ตะกี้อู้ถึงว่าจราจรเพิ่นเอาแต
0: ่เจ้า
1: ตำรวจปราบปรามเพิ่นเอาแต่เน
0: า
1: ะเดี๋ยวนี้ที่เปิ้นประกาศว่า90วันนะครับแม่หลวง
2: อันนี้เรื่องอย่างยาเสพติดของ
1: ยาเสพติดประกาศ90วัน
2: อันนี้เอาแต่กะ
1: เอาแต่เพราะว่าเนื่องอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: เจ้าย
1: ับยากันเป็นหลายหมื่นเม็ด
0: เจ้าเจ้า
1: โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: เจ้าย
1: ับกันนักขนาดเลยครับ
2: ก็อย่างปราบแล้วมันมีติ๊กๆเนาะมันเขาก็ผลิตจ้างผลิตมาติ๊กๆมาเรื่อย
0: ๆ
2: แล้วก็ขอชื่นชมเนาะที่ไม่หลงติดตามข่าวเมื่อวันก่อนคนที่รับจ้างขนส่งอ่ะ
1: ครับ
2: เปิ้นแจ้งเบาะแส
0: เจ้า
2: อันนี้ดีมากๆเลยนะ
0: เจ้า
2: เออโอ้โหเปิ้นเอามาใส่ในโซฟาโอ้เป็นล้านล้านเม็ดอ่ะ
1: มันผิดสังเกตนะครับเน
0: า
1: ะ
2: ดีนะถ้าท่านอันนี้ถือว่าเป็นพลเมืองดีนะ
0: แม
2: ่
0: น
1: แต่ถ้าท่านบอกเป็นพลเมืองดีท่านจะเป็นผู้ต้องหาทันทีเลย
2: แม่นแม่นท่านบ
0: อ
2: กแจ้งนะท่านเป็นผู้ต้องหาเลยโดยบอกหุ้ยโนยเนี่ยนะ
1: คร
2: ับการจ้างเปิ้นบ่ถึงหมื่นบาทนี่น้องไปส่งที่ท่านที่นี่น้องเออแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันผิดสังเกตนะท่านแจ้งเลย
0: ม
2: าต้องเห็นแก่ว่าเงินค่าจ้าง
0: เจ้าน
2: ะเจ้าอันนี้ถือว่าช่วยบ้านช่วยเมืองเนอะเป็นหูเป็นตาช่วยกัน
0: อ
2: ันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าขอชื่นชมตัว
0: เจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นท้องว่าผู้ที่เป็นมีอาชีพในการรับส่งของเนาะเจ้าก็ต้องมีการสังเกตสังการในสิ่งของที่มีคนฝากนำไปส่งตัว
2: เ
0: จ้าว่าถ้าหากว่ามันผิดปกติไปจากที่เคยฮับมานะเจ้าก็ต้องเป็นทางว่าอย่างเช่นน้ำหนักมันหนักขึ้นเขาคะเนแล้วน้ำหนักน่าจะประมาณนี้แต่มันอย่างมันหนักเองนะเจ้าก็ต้องมีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบก็ได้เนาะเจ้าหันว่าตอนนี้เป็นมีสินบนนำจับตัว
1: เ
0: จ้าถ้าน้องจับมาผิดประมาณมาเกิน250,000บาทถ้าหากว่าเป็นการแจ้งเบาะแสจนกว่านำไปสู่การจับคุมนะเจ้าเพื่อจะมีสินบนนำจับเพื่อตัว
1: อาชีพใหม่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: แม่
2: แจ้งเบาะแส
0: เจ้าบอกมันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาได้ประโยชน์ไฟเดียวแต่ว่ามันได้ประโยชน์ทั้งประเทศชาติด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหากว่ายาเสพติดมันหลุดรอดไปได้เนี่ยมันก็ไปสร้างความเสียหายนะจ๊ะในเรื่องต่างๆบอกว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนาะอาชญากรรมอย่างเงี้ยมันก็มีเพิ่มนักขึ้นตัวเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นสิ่งที่ทำลายลูกหลานเฮานะครับ
0: เจ้า
2: ก็เอามาใส่แบบหลายรูปแบบเนาะ
0: แม่นแม่น
2: เอายัดโซฟา
0: เจ้า
2: เอาบางทีก็เป็นสินค้าอย่างบางอย่างพอตั้งนอกเป็นสินค้าหลายอย่าง
0: เจ้า
2: เออแต่ว่าตั้งในเนี่ยเป็นยัดใส
0: ่เจ้าเพราะวิธีการมันแนบเนียนขึ้นนักนะจ๊ะเราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการสังเกตที่มันต้องลึกซึ้งพอสมควรถึงจะดูออกว่าตรงนั้นมีการพันธ้องว่าแอบแฝงเอายาเสพติดเข้าไปก่อนะจ๊ะอย่างที่เฮาได้ยินข่าวอย่างเขาก่อนเนี่ยก็คื เอาเย็บกับว่าน้องว่าซับในของกระเป๋าอยากใครจะไปกึดเน
2: า
0: ะ
2: อันนั้นได้มาถึงเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: เป็นแบบกระเป๋าจ้างอี
0: เ
2: นาะว่ามันเนี่ยมาป้องป้องอีเน
0: า
2: ะลุนนูนขึ้นมาอีเนาะ
0: หรือว่าว่าน้องว่ายาเสพติดบาง

0: ประเภทก็สามารถที่ละลายน้ำได้เปิ้ลก็เอาสินค้าอย่างเช่นเป็นผ้าเป็นอย่างเงี้ยไปจุบแล้วก็ปล่อยแห้งๆมันก็จะเคลือบตรงท่านไปนะเจ้าถ้าเฮาบ่สังเกตดีๆก็มันก็เล็ดลอดไปได้เจ้าแล้วเดี๋ยวปรากฏจะมีวิธีการเอาออกจากการที่มันเป็นผ้าเนี่ยที่มันเคลือบผ้าไปแล้วก็มาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมอย่างมันก็มีหลากหลายวิธีการซึ่งเปิ้ลก็พัฒนาไปเรื่อยๆเจ้า
1: โอ้เปิ้ลทำหลายหลากหลาย
0: วิธีแม่นเจ้าเฮาก็ต้องตวยเฮือตันตวยเน
1: า
0: ะเจ
1: ้
0: าเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยง
2: ของมูนี่ถ้ามามีคนซื้อก็ถึงมามีคนขาย
0: เจ้าอุปสงค์ประทาน
2: ใครที่ซื้อใครที่เสพเลิกได้ก็เลิกย่างได้ก็ย่าง
0: เจ้าน
2: ะครับมันบ่มีอย่างดีนะครับ
0: เพราะว่าเฮามักจะหันข่าวอยู่ตลอดเวลานะเจ้าอย
2: ่
0: างเช่นถึงแม้ว่าบ่ได้ถูกจับกุมก็อาจจะเป็นไปทางว่าบ้านเฮาไปท้องเสียเส้นเนาะเพราะว่าเสพนักเนี่ยนะเจ้าแล้วก็มีในเรื่องของคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
1: ค่ะพ่อค่ะแม
0: ่อย่างที่เฮาหันกันนั่นนะจ๊ะ
1: ค่ะล้างครัวพ่อง
0: แม่เจ้า
1: อันนี้บ่อยมากค่ะอย่าเกิดขึ้นในบ้าน
0: ในชุมชนตัว
1: เจ้า
2: อย่างคนที่เคยโดนจับแล้วครั้งที่1
0: เจ้า
2: ครั้งที่2คร
0: ั้
2: งที่3
0: แม
2: ่ยังได้ละเบิดดีขึ้นมีครั้งที่4นะคร
0: ับ
2: ถ้ามีโอกาสได้ออกมาแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่
0: เจ้า
1: บางคนนี่พอเราไปบำบัดนะ
0: ติ
1: ๊กมาก็ยังมาเสพอยู่อย
2: ่
1: าง ก็งืดอ่ะก็ยังบ่เลิกเงี้ยเน
0: า
1: ะบ่ฮู้จักลาบจำอ่ะ
0: เจ้าเฮาก็เปิ้นเฮาว่านอกจากอย่างที่ตะกี้เฮาว่าไปก็คือผู้ที่ถูกจำคุกมาแล้วก็ได้ออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของคดียาเสพติดส่วนหนึ่งเปิ้นก็ต้องปรับปรุงตัวเก่าตัวแบบปิ๊กไปในเส้นทางเดิมแต่ในแห่งส่วนหนึ่งก็คือชุมชนครอบครัวก็ต้องมีการให้กำลังใจตัวเนาะจ้าแล้วก็ช่วยเปิ้นตัวเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยที่เปิ้นเคยเข้าไปถูกจับกุมเนี่ยเปิ้นอาจจะมีความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม
2: คร
0: ับ น้องยุ้ยมองจากอันเพราะว่าบางทีเปิ้นก็กลัวการไม่ยอมรับนะจ้าคนนี้เคยติดคุกติดตารางมาแล้วเองนะจ้าการเข้าไปทำการทำงานก็อาจจะยากขึ้นเนาะจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นทำไงคือคนดีสู่สังคมนะจ้า
1: อันนี้ส่วนใหญ่อ๋อฟังก่อนสายที่สาม
0: เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดี
3: เจ้าเนี่ยไม่หลงก็หลง
0: เจ้า
2: ครับ
3: จะสอบถามนะเจ้า
0: เจ้า
3: เพราะว่ามันมีน้องสาวอันเจอผมบ่มีบ้านบ่มีรถ
0: เจ้า
3: ที่ดีเนี่ยสักอย่างเน
0: า
3: ะได้ก็มี
0: เจ้า
3: คือลูกบ่าวแกเอาชื่อแกไปซื้อรถนะที่เรียกลูกบ่าว
0: เจ้า
3: แล้ว
0: ส
3: รุปแล้วม
0: ันแ
3: บบผ่านน
0: ี่
3: จะช่วยใจอย่างไรเน
2: ี่
3: ย
2: ต้องติดต่อคนส่งครับ
0: แม่นเจ้าเพื่อแกเอาหลักฐานที่แกมีกับหลักฐานที่ลูกเป็นคนครอบครองรถนะเจ้าโดยที่ใจจื้อแกเนี่ยเอาไปให้คนส่งเพิ่นดูก่อนเพิ่นจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้มันถูกต้องอ่ะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เพิ่นเนี่ยเจ้าพอภายในสิ้นเดือนนี้เนาะเจ้า
3: เอาไปย
0: ื่
3: นที
0: ่
3: ขนส่งว่
0: ารถไปเกินรถแม่นจะเป็นลูกยืมชื่อไปซื้ออย่างนี้นะเจ้าเปิ้นจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้มันถูกต้อง
2: เปิ้นเตรียมพร้อมไปแล้วครับแม่
3: ขนส่งมันจะย้ายเป็นช
0: ื่อ
3: ล
0: ู
3: ก
2: เปิ้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะทำเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับในช่วงนี้นะ
0: แม่นเจ้าตอนนี้เปิ้นก็เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเจ้า
3: อ
0: ัน
3: กะ
0: เจ้า
3: ตรงนี้เรามันจะมีใบให้นี่ด้วยเน
0: า
3: ะ
0: จะว่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิ้ลก็จะแนะนำต่อว่าเดี๋ยวเฮาไปทบทวนสิทธิ์เฮาจะต้องกรอกอะไรอย่างใดก็เด
1: ี๋
0: ยวเป
1: ิ้
0: ลจะได
1: ้
0: แนะนำต่อไป
1: จะได้
0: เจ้าจ้า
1: เดี๋ยวเปิ้ลต้องให้คำแนะนำเจ้า
3: ก็ขอไปเชิญที่กรุงไทยแ
0: หมเองอ่ะแม่นแม่นจ้าแม่น
3: เอ็นดูแก
0: เจ้าแต่ตอนนี้นี่ขอให้เปิ้นไปจัดการในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถให้มันถูกต้องตรงกันกับปัจจุบันก่อนว่าลูกยืมชื่อไปนะเจ้าแม่น
3: เจ้าเรื่องของลูกก็ทำงานอยู่เชียงรายปะนะแล้วก็น้องอยู่เชียงใหม่
0: เจ้าเจ้าเขาอาจจะเอาเอกสารที่เขามีไปลองติดต่อขนส่งก่อนว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นชื่อเฮาเอ็นนาเจ้าเป็นชื่อลูกเอ็นนาเจ้าจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้ได้ก่อนเพราะว่าจะเอาไปทบทวนสิทธิ์เอ็นนาเจ้าแต่ว่าตอนนี้หันตังขนส่งเพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่ในส่วนเนี้ยไว้ให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลจัดการให้เอ็นนาเจ้า
3: เจ
0: ้
3: า
0: เจ
3: ้
0: า
3: ทั้งหมดใบก็คงอยู่ที่ลูกที่เชียงร
0: าย เจ้าเจ้าแล้วลองอู้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองไปติดต่อขนส่งนะเจ้าแล้วก็พอได้ใบจากขนส่งข้อมูลถูกต้องแล้วก็เอาไปยื่นทบทวนสิทธิ์ที่กรุงไทยเนาะ
2: ปุ่นมีระยะเวลาตัวนะครับ
0: เจ้า
1: ตอนนี้ยังตันอยู่เจ้า
0: ตอนนี้ตันอยู่เจ้าอาจจนถึงสิ้นเดือน
3: แค่บอกยิ้มปุ่นเอามาหน่อยต้องเปลี่ยนชื่อเลยเน
0: า
3: ะ
0: เดี๋ยวจะได้อันนี้น้องยิ้มยังมั่นใจในส่วนของกระบวนการของขนส่งนะเจ้า
1: ไปที่ขนส่งก่อน
0: ไปขนส่งน่าจะได้ทราบความชัดเจนในเรื่องนี้หนักกว่านี้นะเจ้าเนาะ
3: ปุ่นจะไม่จะไม่หลงไม่หลวง
0: เจ้า
3: หลงไม่หลวงพอดีเลยอ
0: ่
3: ะ
0: ได้เจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: แต
0: ่แต่มี
2: รถเป็นของลูกช
0: ื
2: ่อเป็นของป่อของแม่
0: เจ้ายืมชื่อไปเน
2: า
0: ะ
2: บางเตื่อนี่ลูกอายุมาถึงมาสามารถซื้อได
0: ้แม่น
2: ๆครับ
0: เจ้าหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของลักทรัพย์ไฟแนนซ์ตอนที่เวลาเพิ่นซื้อน่าจะบางทีก็ไม่ได้ซื้อสดเน
2: า
0: ะ
2: บางเตื่อลืม
0: เจ้าก็พ่อนไปน่าจะแต่ว่าชื่อยังเป็นชื่อป่อชื่อแม่อยู่
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ผลกระทบมาถึงอันสวัสดิการแห่งราษฎร
2: ครับซ่อมอยู่ในยุคของ AI ชื่อ Z
0: เจ้าน
1: ะ
0: เจ้าก็ต้องฝากไว้ตวยนะเจ้าพอเวลาก็ม่วนล้ำนะจ๊ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วน้องยุ้ยลืมดูเวลาเลยต้องตัดข่าวๆแล้วนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนจะต่อกันวันพุธนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะจ๊ะบอกว่าจะเป็นน้องยุ้ยจันทร์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ผมเอกสิทธิ์ปินตาครับผบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
4: การลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
9: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
8: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
9: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
8: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
9: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
4: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
12: เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่า จากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
14: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
15: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะช่วงนี้จะไปไหนมาไหนก็ยังคงต้องระวังเรื่องของฟ้าฝนนะคะการเดินทางการวางแผนเกี่ยวกับการเดินรถขับรถด้วยความไม่ประมาทบางท่านมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวเป็นกลุ่มบ้างเป็นคณะนะคะท่องเที่ยวกับเพื่อนๆกับพี่ป้าน้าอาพ่อแม่หรือบางท่านชอบไปคนเดียวถ้าพูดถึงด้วยว่าชอบไปคนเดียวเนี่ยก็มีสิ่งดีเหมือนกันเพราะว่าสังคมในปัจจุบันนี้นะคะมักจะบางทีทำอะไรเองนะคะกินข้าวเองไปซื้อของเองลองดูค่ะว่าข้อดีของการไปคนเดียวหรือว่าทานข้าวคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข้อดีอยู่นะคะอยากจะไปร้านไหนอยากจะไปกินอะไรก็ไม่ต้องรอใครนะคะเลือกเมนูที่อยากกินได้ตามใจหรือว่าหาโต๊ะได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาจองหมดกังวลเรื่องของการกินเร็วกินช้าไม่ต้องให้ใครรอหรือว่าต้องรอใครได้อยู่กับตัวเองทบทวนชีวิตดื่มด่ำรสชาติอาหารแล้วก็เพิ่มความมั่นใจที่ดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเลยที่บอกว่าอยากไปไหนคนเดียวชอบที่จะสะดวกไปไหนเองทำอะไรเองทำอะไรคนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าเวลากินข้าวคนเดียวเนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่ารู้สึกไม่มั่นใจหรอไม่อยากจะไปเองแต่ว่าบางทีการคิดว่าถูกมองนะคะว่าเอ๊ะทำไมมาคนเดียวในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นที่สนใจแล้วก็ถูกมองมากไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางที่ความเป็นจริงแล้วการกินข้าวคนเดียวไม่มีใครสนใจเราค่ะมีเพียงตัวเราที่สนใจตัวเองว่ากำลังกินข้าวอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดอยากจะไปเองก็ไปได้เลยนะคะมีความมั่นใจเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถได้ทบทวนอย่างที่บอกไว้ว่าทบทวนสิ่งที่สามารถจะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขหรือว่ามีพลังขึ้นบูสต์เอเนอร์จีขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นไปคนเดียวไปไหนไปเที่ยวไปได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นนิดนึงค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเกี่ยวกับการเฟ้นหาการเสริมสร้างนะคะเขาเรียกว่า e-sport ซึ่งก็จะมีทั้งการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ทำให้ e-sport เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงหรือว่าการเล่นเกมแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะทักษะแห่งอนาคตดังนั้นรัฐบาลเองโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับโครงการ To Be Number One สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรวมถึงบริษัทการีน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดนะคะชวนเด็กไทยเปลี่ยนสนามแข่งเกมให้เป็นพื้นที่สร้างอนาคตในบิ๊กโปรเจกต์ระดับประเทศเป็น e-sport master youth champion 2026แล้วก็จะมีการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นเวที e-sport ระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยเปิดรับสมัครแล้วก็เฟ้นหาทีมเยาวชนตัวแทนจากโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคม2569เพื่อที่จะมาประชันฝีมือผ่าน3เกมยอดนิยมระดับโลกนะคะก็มี ROV มี Free Fire แล้วก็มี EA Sport FC Online ชิงถ้วยพระราชทานทุนการศึกษาแล้วก็ของรางวัลสูงสุดเนี่ยก็คือรวมหมดเลยนะคะ3ล้านบาทโดยที่จุดเด่นที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากการแข่งขันทั่วไปเลยก็คือการนำเอาเรื่องของการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงเนี่ยเข้ามาใช้มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไทยใน3มิติก็คือ hard skill การคิดวิเคราะห์การวางกลยุทธ์การตัดสินใจอย่างแม่นยำบนฐานข้อมูลหรือ soft skill ที่เป็นการทำงานร่วมกันกับในทีมความเป็นผู้นำความที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดันก็คือ hard skill นั่นเองนะคะรวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยซึ่งเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งโครงการนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนภาพจำจากเด็กติดเกมเนี่ยให้กลายเป็นเยาวชนคุณภาพด้านดิจิทัลแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะเยาวชนคุณภาพด้านดิจิทัลนอกจากนี้แล้วทางกระทรวงอวเองก็ยังเตรียมใช้เครือข่ายสมาชิกแล้วก็ชมรม 2B Number One ทั่วประเทศเป็นฐานผู้ใช้งานดิจิทัลขนาดใหญ่ในการที่จะสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็นักวิจัยไทยเพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบต่อยอดในการพัฒนาอุปกรณ์เกมมิ่งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์สัญชาติไทยในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีการจัดกิจกรรมโครงการหรือว่าเป็นอีสปอร์ตสำหรับนักเรียนนะคะชวน77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแข่งชิงเงินกว่า3ล้านบาทแล้วต่อยอดเรื่องของสตาร์ทอัพกันด้วยเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

ิ้งท้ายการด้วยเรื่องของการเคหะแห่งชาติมีการประชาสัมพันธ์จัดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะคะ

รับดอกเบี้ยพิเศษแบบขั้นบันไดเลยปีแรกเนี่ยดอกเบี้ย 0% ฟรีดอกเบี้ยปีที่2ที่3ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่4ที่5ดอกเบี้ย 4% ปีที่6ถึง10ดอกเบี้ย 6.5% แล้วก็ปีที่11ถึง40ดอกเบี้ย 6.75% นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงเป็นบ้านคุณภาพมาตรฐานการเคหะเป็นเจ้าของได้ง่ายผ่อนสบายนานสูงสุดเลยดอกเบี้ยพิเศษคุ้มค่าค่าใช้จ่ายไม่สูงนะคะคุ้มค่าทุกตารางเมตรแล้วก็มั่นใจปลอดภัยเชื่อถือได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้มีบ้านอยู่นะคะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ www.nha.co.th ค่ะหรือว่าโทร call center การเคหะแห่งชาติ1615นะคะก็เป็นเกี่ยวกับโครงการที่จะทำให้ได้ผ่อนบ้านแบบสบายๆของการเคหะแห่งชาติด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วจากลากันไปก่อนนะคะจะเจอกันได้ใหม่กับชั่วโมงของรายการ Family Time วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่า

มแห้งห่วงใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับก็มาปะกันทางรายการก็มีในเรื่องของความเชื่อของชาวล้านนาบุคคลสำคัญในล้านนานะครับแล้วก็เรื่องของชนเผ่าต่างๆนำเพื่อผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับเราก็จะอู้ถึงเรื่องของชนชาติลั่วนะครับและก็เรื่องของคุณหลวงวิลังคะซึ่งก็เป็นตำนานของชาวลั่วเป็นเรื่องเล่านะครับที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนความเชื่อของผู้คนหลายชุมชนในแองเชียงใหม่ลำพูนและก็ลำปางก่อนที่เราจะไปอู้ถึงเรื่องของประวัติคุณหลวงวิลังคะเราไปอู้ถึงเรื่องของชนชาวลั่วกันนะครับชนชาวลั่วหรือละว่าก็คือชนชาวพื้นเมืองก่อนชาติพันธุ์ไทยเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมก่อนจะมีการสร้างชาติรัฐล้านนาในอดีตนั้นลั่วเคยมีวัฒนาการที่เจริญรุ่งเรืองมีการสร้างบ้านแปลงเมืองมีระบอบการปกครองมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ของตนเองเมื่อถูกชาติพันธุ์ไทยรุกรานจึงถอยร่นสู่ที่ราบเชิงเขาและก่อสันเขาปัจจุบันนะครับตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในรัชฉานสหภาพพม่าตอนเหนือของลาวและก่อตั้งเหนือของประเทศไทยโดยกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายและจังหวัดน่านในส่วนของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยชาวโรคก็นิยมสร้างเรือนไม้ยกพื้นสูงหลังคาสูงชันคลุมลงเกือบจะลดพื้นดินมุงด้วยหญ้าคาหรือว่าตองตึงมีกาแลสลักไขว้กัน2อันเป็นหน้าจัวและหนึ่งจากชาวลั่วมีอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมรอบๆหมู่บ้านก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ชาวลั่วนะครับก็มีภาษาเป็นของตนเองก็คือภาษาลั่วเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชติกกลุ่มมอญเขมรแต่เดิมมีการนับถือผีโดยเฉพาะผีเสื้อบ้านและก็ผีบรรพบุรุษโดยเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายหญิงจะนับถือสายผีตามสามีและบุตรและบุตรชายคนเล็กจะได้สิทธิ์ในการรับมรดกและดูแลสายผีภายหลังเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับคนพื้นที่ราบจึงได้มีการนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อดั้งเดิมและก็ซึมซับรับวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเข้าไปใจในชีวิตประจำวันไม่ยิงชาวลั่วก็นิยมใส่เสื้อสีขาวหรือว่าสีดำแขนกุดด้วยด้ายสีหนุ่งสิ้นสั้นครึ่งเข่าสีดำมีลายขั้นเป็นแถบสีแดงชมพูและน้ำเงินแซมขาวซึ่งได้จากการมัดย้อมหรือว่าปั้นไกพันแขนด้วยผ้าปอเตะพันขาด้วยผ้าปอสวงสตรีชาวลั่วนะครับก็นิยมแสกกลางศีรษะมวยต่ำไว้ใต้ถอยประดับมวยผมด้วยปิ่นขนเม่นสวมสร้อยเงินเม็ดสร้อยลูกเดือยสร้อยลูกปัดสีแดงสีส้มสีเหลืองและใส่ตุ้มหูไหมพรมยาวถึงไหล่ส่วนบุรุษนิยมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวผ้าหน้านุ่งกางเกงสะดอขาวเขียนหัวด้วยผ้าสีแดงหรือว่าชมพูและพกมีดด้ามงาจ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของชนชาวลั่วนะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลถาปณีเครือระยาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงหน้านะครับเราก็จะอู้ถึงเรื่องของประวัติบุคคลสำคัญของชาวลั่วนะครับก็คือคุณหลวงวิลังคะนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรามาติดตามรับฟังกันต่อนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับขุนหลวงวีลังคะก็เป็นตำนานของเจ้าลั่วก็เป็นเรื่องเล่าที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนความเชื่อของผู้คนหลายชุมชนในแองเชียงใหม่ลำพูนและก็ลำปางในสมัยของพระนางจามเทวีซึ่งปกครองหริพูนชัยราวปีพุทธศักราช1300นครหริพูนชัยก็เป็นนครชนชาติมอญหรือว่าเมงขณะที่บริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของเจ้าลั่วมีขุนหลวงวีลังคะเป็นกษัตริย์เจ้าลั่วองค์ที่13ของระเมงนครในราชวงศ์กุนาระทรงมีอิทธิฤทธิ์มีฝีมือในการพุ่งหอกสะเน่าเป็นที่เลื่องลือขุนหลวงวีลังคะนะครับก็มีความประสงค์ที่จะอภิเษกกับพระนางจามเทวีแต่พระนางบับปรารถนาที่จะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงวีลังคะเพราะว่าเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่ามอญในสมัยนั้นขุนหลวงก็ได้ทรงทูตมาเจริญไมตรีขอนางอภิเษกตยพระนางก็พัดพรหลายเตื้อโดยมีเงื่อนไขต่างๆเช่นขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระธาตุหริพูนชัยโดยให้ขุนหลวงพุ่งสะเน่าหรือว่าหอกด้ามยาวมีสองคมมาตกที่ใดเมืองพระนางจึงจะอภิเษกสมรสตยในขั้งแรกขุนหลวงวีลังคะก็ได้พุ่งสะเน่ามาตกที่นอกกำแพงเมืองหริพูนชัยซึ่งปัจจุบันห้องว่าหนองสะเน่าพระนางจามเทวีเกรงว่าขุนหลวงวีลังคะอาจจะพุ่งสะเน่ามาตกยังเมืองได้จึงได้เอาเศษพระภูษาหรือว่าผ้าหนุ่งของพระนางมาทำเป็นหมวกสำหรับประจายนำใบปูมาทำหมากสำหรับเกี้ยวโดยเอาปลายใบปูมาจิ้มเลือดประจำเดือนของพระนางถวายแด่ขุนหลวงเมื่อได้รับของฝากจากพระนางขุนหลวงก็ได้นำมาสวมบนศีรษะก็ทำให้อำนาจและพลังของขุนหลวงนั่นเสื่อมลงเมื่อพุ่งสะเน่าครั้งต่อมาสะเน่าก็มาตกอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งชาวบ้านห้องว่าหนองสะเน่าเช่นเดียวกันเมื่อขุนหลวงเสื่อมวิทยาคุณเช่นนั้นก็หนีออกจากบ้านเมืองไปก่อนสิ้นชีวิตขุนหลวงก็ได้ขอให้เสนาอำมาตย์นำศพของท่านไปฝังไว้ที่สามารถมองเห็นเมืองหริพูนชัยได้ตลอดเวลาทหารก็ได้มีการจัดขบวนศพของขุนหลวงจากเชิงดอยสุเทพขึ้นสู่บนดอยสุเทพเพื่อที่จะหาสถานที่นั่นจนได้มาลอดใต้เถาไม้เลื่อยชนิดหนึ่งห้องว่าเครือเขาหลงซึ่งเชื่อกันว่าหากภัยได้ลอดผ่านก็จะทำให้พัดหลงทางจึงทำให้ขบวนแห่นั่นพัดหลงกันไปขบวนแห่ศพของขุนหลวงได้พากันพัดหลงกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางนักดนตรีบางคนพัดหลงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีของตนจนสุดท้ายเสนาอำมาตย์ที่หามลงศพของขุนหลวงก็ได้เดินทางไต่ตีนเขาไปทางทิศเหนือถึงบริเวณแห่งหนึ่งซึ่งจะสามารถมองเห็นเมืองหริพูนชัยได้ตลอดเวลายอดภูเขานี่ชาวบ้านห้องกันว่าดอยคว่ำล่องซึ่งเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับพระนางจามเทวีและขุนหลวงวีลังคะมีมากกว่า19สำนวนมีเนื้อเรื่องสาระแตกต่างกันไปบางชุมชนก็มีลักษณะถูกเล่าโต้ตอบกันช่วงชิงพื้นที่ความถูกต้องให้กับบุคคลที่แต่ละชุมชนเลือกเห็นชอบระหว่างพระนางจามเทวีและก็ขุนหลวงวีลังคะสถานที่อันหนึ่งในตำนานนะครับก็คือดอยต่างๆนักดนตรีบางคนในขบวนแห่ศพขุนหลวงพัดหลงเกิดจืดปุยหรือว่าภูเขาต่างๆเช่นดอยก้องดอยกลองดอยชิงดอยสว่าจื่อของกิวแมวปิ๋วแมวก็หมายถึงฝาขอบลงศพที่ทำด้วยโครงไม้ไผ่ใช้ตกแต่งด้านบนของฝาลงศพมาจากตำนานที่ฝาครอบลงศพปลิวตกบริเวณนั่นยอดภูเขาดอยความล่องปัจจุบันก็คือห้องกันว่าม่อนแจมคำว่าล่องหมายถึงลงศพหรือว่าลงศพที่ความตกลงมาบ้านเมืองกะเชื่อกันว่าเจ้าลั่วเหล่านี้นะครับก็เป็นเชื้อสายของขุนหลวงวีลังคะและชาวบ้านเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิตอยู่3แห่งได้แก่บนดอยความล่องสานตีบ้านเมืองกะอำเภอแม่ริมและแห่มตีหนึ่งก็คือบริเวณดอยคำอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ของดอยสุเทพปัจจุบันมีวัดจื่อวัดพระธาตุดอยคำซึ่งมีอนุสาวรีย์ขุนหลวงวีลังคะประดิษฐานตีลานวัดใกล้เจดีย์และตีดอยคำแห่งนี้
เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของหัวหน้าลั่วซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคุณหลวงวิลังคะชื่อปูแซะย่าแซะซึ่งก็จะมีการเลี้ยงผีปูแซะย่าแซะด้วยควายทุกๆปีหรือว่า3ปีเตื่อนนะครับปัจจุบันลานด้านหน้าที่ทำการเทศบาลบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประดิษฐานอนุสาวรีย์คุณหลวงวิลังคะบ้างก็เจอกันว่าวัดร่างที่วัดสลีพันตนตั้งอยู่ที่บ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นวัดที่พระนางจามติวีได้ขอให้คุณหลวงวิลังคะหันมานับถือพระพุทธศาสนาโดยสร้างวัดแห่งนี้คือจื่อเดิมของวัดสลีพันตนเคยมีชื่อว่าวัดพระเจ้าลั่วหรือวังพระเจ้าลั่วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องของคุณหลวงวิลังคะนะครับนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลของวิกิมีเดียนะครับนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีในเรื่องของการทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะนะครับซึ่งอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะต้นกำเนิดของท่านขุนหลวงวิลังคะก็เป็นชนชาวลั่วหรือละว่าหรือลาวจักรราชซึ่งในอดีตชุมชนนี้นะครับปกครองอาณาจักรล้านนารวม8ดินแดนภาคเหนือตอนบนของไทยซึ่งแต่เดิมได้ขนานนามว่านครธรรมิระหรือนครมีรังคากุระซึ่งมีองค์พระอุปติราชปกครองสืบต่อกันมาจนสิ้นวงอุปติและก็เริ่มการปกครองใหม่โดยวงกุนาระซึ่งในสมัยพระเจ้ากุนาระราชาครองราชได้ทรงเปลี่ยนนามนครมาเป็นระมิงนครขุนหลวงวิลังคะก็เป็นกษัตริย์องค์ที่13ของระมิงนครในราชวงศ์กุนาระเมื่อราวต้นพุทธศักราช1200ท่านทรงมีอิทธิพลและก็ฝีมือในการพุ่งสะเน่าจนเป็นที่เลื่องลือท่านได้ทรงครองราชในสมัยเดียวกันกับพระนางจามเทวีทรงครองราชนครหริพุนชัยขุนหลวงวิลังคะก็ได้สิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช1227ณระมิงนครรวมพระชนมายุได้90กว่าพรรษาระมิงนครก็ได้ถูกปกครองสืบต่อกันมาหลายยุคสมัยจนสมัยพระยามังรายที่25ในปีพุทธศักราช1814ก็ได้เริ่มสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่เชิงดอยสุเทพและสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยได้ตั้งชื่อนครใหม่นี้ว่าเวียงนบุรีพิงชัยใหม่หรือเวียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่ในปัจจุบันตำบลบ่อหลวงโดยเทศบาลตำบลบ่อหลวงก็ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะซึ่งประดิษฐานณบริเวณเทศบาลตำบลบ่อหลวงเป็นประจำทุกปีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะนะครับจากข้อมูลของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความฮักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

ใจวุ้ยๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วหนาพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังๆฟังเนื้อกูเฝ้ากับเมืองหมู่เฮาม่วนล่ำฟังพี่ไข่จ่าบ่มีคุณจ้ำตางแมวเยี่ยมกันตุ้ยส่งใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอู้ตุ้ยเล่นตุ้ยจนลืมแก่เฒ่าข่าวสารม่วนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้ากับหมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริกห้าอู้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังพออดใจฟังไปก่อนเนื้อเจ้าไปก่อนเนื้อเจ้าตะวันก่อนกับผมกับอู้เรื่องสืบชะตามาแล้วนะครับท่านที่สนใจก็คงจะเปิดรับฟังซึ่งจะได้ความรู้และความบันเทิงไปในตัวว่าเพิ่นทำที่อย่างใดนั่นนะครับเป็นตอนที่สองต่อจากตะวันแซนโซกาน้ำตาหลังย้อยสงสารเนนน้อยอยู่รอความตายพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายปอใจพอจะวายเสียดายเนนน้อยปิดตามาดากับมามองเศร้าซ้อยปากันรอคอยไข่ครบเวลามาถึงเติงตันจนพบวันทวนเจ็ดทันพอดีสามเณรน้อยป้อยมีราศีสง่างามดีสีใสดังแก้วกับมีผิวพรรณวรรณะผ่องแผ้วบ่เป็นสังเลยเนนน้อยมีความสบายหายดีเรียบร้อยเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาสามเณรน้อยก้อยปิดไปหายังพระเทลาสาลีบุตรเจ้านมัสการข้าวสารก้าวเง่าเล่าเรื่องคือฟังทีสั้นเมื่อวันเดินทางไปหาแม่นั่นหันสละหนองน้ำแห้งเขินทรายฟูงป่าใหญ่น้อยป้ายหนีความตายละวุ่นละวายตามสายน้ำตื้นเนนยับเอาป่าใส่บาตรยกขึ้นไปปล่อยในวังแม่น้ำพระสารีบุตรได้ฟังดังนั้นก็จ๋าบอกคือเนนฟังที่เนนทำไปนั่นเป็นกุศลกรรมคือเป็นพลังป้นความตายได้อันการเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้ของเนนก็เลยหายไปเป็นว่าอุบาทโลกาและหายนะเสื่อมเสียหายเสี่ยงหมดไปยังมีชีวิตจิตชื่นแจ่มใสยืนยาวต่อไปเคาะภัยหมดเกลี้ยงพ่อแม่ทุกคนหายหมองมุนเวียงเลยสืบตำเนียมกันไว้เป็นประเพณีมีมาแต่ท้ายยามเมื่อป่วยไข้มีมาป้ากันถือไหว้ปล่อยปูปล่อยป้าสืบชะตามาแต่เดิมเก่าเงาการสืบชะตามีหลายแบบเบาในเมื่อคนเฮามีตุ๊กติดต่อกันมาเป็นยุคเป็นยุคเมื่อมีเหตุใดภัยยาสืบคือคนนั้นบ่มีปัญหาได้ทุกเวลาภัยบ่ห่วงห้ามขวบปีมีมาสืบชะตาบ้านเมื่อมีสงกรานต์เต่านั้นเป็นประเพณีปีไหนหนึ่งครั้งบ่คือหมู่บ้านมีภัยนะครับชะตาเมืองนั้นสร้างเมืองปีไหนครบรอบเมื่อใดทำไปเมื่ออันการทำพิธีมันมีขอบขั้นตามกำหนดวันบอกไว้เมื่อความจำเป็นต้องเอามาใช้ยามเมื่อป่วยไข้ขึ้นมาทำบุญวันเกิดเทิดเกียรติยศถาขึ้นบันใหม่กาสืบชะตาใดหรือเจ็ดวันหนาวเช้าวันเป็นไข้ก็จักหายไปลึกลับหมู่ประชาชนทุกคนยอมรับมันช่วยเหลือได้พยามันบ่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ผลนำมาน่าเชื่อถือได้ปล่อยนกปล่อยหนูปูปลาลงใต้แม่น้ำลำคลองหนองลึกสืบชะตาเฮาควรมานึกถึงสิ่งเกิดขึ้นกับเฮาขอบรรเทาเศร้ายั่งเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักหวังว่าท่านผู้ฟังติดตามการรับฟังนั้นคงจะเข้าใจดีขึ้นว่าการสืบชะตาบ้านชะตาเมืองคนทำตอนปีใหม่เท่าอันแต่สืบชะตาบ้านเฮาสืบชะตาคนนั้นทำเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลาเหมาะสมเท่านั้นเองครับอันนี้ก็พ่อนางตอมสาธุเมวไร่สันพงงามสมเพิงไม่แต่งเชียงใหม่ได้กรุณาเอาความรู้เหล่านี้มาเผยแพร่คือพี่น้องท่านได้รับฟังครับผู้ได้ทั่วกันคนมีความหู้จื่นสู้สุขสันต์คนโง่งมงำตุกขังมาหน่อยอย่างเนี้ยนี่ครับคนบอกว่าคนมีความหู้บ่ส่องแจ้งไปไกลลิบลี่เหมือนไฟน้ำมันมันบ่ขึ้นดังฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื้นบ่ไหลลงลินหอดตั้งเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นใครมีความหู้จะเผยแพร่ไปแล้วแต่ผู้รับนั้นจะรับได้หรือไม่อันนี้ก็ไปพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการใส่บาทพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั้นนะครับเป็นจอมสตางค์5บาท10บาท20บาทแล้วแต่จิตเจตนาศรัทธาบาท2บาทใครก็บ่ได้ว่าอย่างครับก็อาจจะเป็นบุญเป็นกุศลกับท่านนะครับกับพี่น้องไอ้หยังก็เนี่ยปั่วปนอยู่ดังนั้นไม่สวยปั่วเขียนมาครับน้อยคำปันบ้านม่วงซ้อยนะครับปั่วไม่สวยจึงหายเพิ่นครับมอมมโนนายหัวใจดิ่งน้อมขปวงดอกซ้อมวางไว้เหนือเสียงตัวข้าม่อนน้อยจักได้ขีดเขียนยกทูบเลยเตียนเขียนเรื่องพระเจ้าหวังได้สืบสารลูกหลานตามเต้าจะได้นำเอาปึ่งปะเจ้าพุทธทั้งหลายจุงฟังวัตะมีรูปพระเจ้าปูจาคนเกิดวันติดควรคิดเสาะหาเป็นมงคลใจสักการะใดพระถวายเนตรนำมาสาไหวเป็นมงคลใจจูมือคนเกิดวันจันทร์เสาะหาเจ้าซื้อพระห้ามญาติเจ้าปูจาจะเป็นสิริมงคลนักหนาเป็นพระปูจาเสาะหาเฮือใดยกขึ้นไว้บนแล้วสากาไหวจะมีโจกใจกาดแก้วไผเกิดวันอังคารเปิ่นกำหนดแล้วว่าฮือหาได้พระนอนปูจาพ้นตุกสุกสโมสรกราบไหวพระนอนว่ามาดังอี้ถ้าไผคนใดเกิดวันปุ้นจี้ก็ขาไขบอกก่อนกี้เมินมาพระอุ้มบาดแน่มั่นนักหนาของสำคัญนาไหวสาเตอร์เจ้าทุกวันเจ้าเจ้าคืนบ่มีมนเศร้าจะคุ้มครองเฮาหล่องล่วงต้นใครเกิดวันครูวันพัดคิดค้นคัดสมาธิเจ้าหนึ่งองค์เพื่อปูจาไว้ตามความประสงค์รูปพุทธองค์เสาะหาเฮือใดปูจาน้อมนำคำเจ้ากราบไหวจักมีโจกใจยิ่งนักใครเกิดวันศุกร์เพื่อใจไฟมักพุทธรูปเจ้าลำพึงคนเกิดวันศุกร์ขอได้กึศถึงยกพระลำพึงไหวสาเนอเจ้าจักเป็นมงคลบ่มีโศกเศร้าอยู่เตียงตีขาเรียบร้อยไผเกิดวันเสาร์บ่เงาต่ำค่อยรูปพระเจ้าน้อยปูจารูปพระนาคปกยกขึ้นไหวสารนำสู่คาวาจักดีมาหน่อยถ้าใจประสงค์แม่หงคอซ้อยจุงได้เสาะมาหาไว้ที่สุดข้าวซอจุงเอาไว้ใจตามมดบัตรใต้โบราณขอเจิญพี่น้องตัวห้องสันฐานทำใจเบิกบานหามาไหวเจ้าเคารพปูจาจักหายโศกเศร้าเด้อพี่น้องเฮาทั่วทิศสามกวีพิษไปน้อยนิดขอคิดว่าคืออภัยก่อนซอใหญ่ขอไข่เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนได้ไหนเฮ้ยเนี่ยน้อยคำปันบ้านสันมงคำนะครับเมสุยเจียงไฮก็ได้อุทิศเวลาเขียนความรู้เหล่านี้มาฝากอำนวยคือพี่น้องต่างบ้านเพื่อจะได้รับรู้รับฟังเป็นประโยชน์สืบลูกสืบหลานไป

ปีใหม่ก็เสร็จไปนะครับผ่านพ้นไปแต่ท่านยังดำหัวดำเก้าตลอดสุดเดือนนี้ได้อยู่นะครับพ่อแม่กองหาท่านเนี่ยนึกล่ะครับไผได้ไปดำหัวหรือยังถ้าบ่ได้ไปดำหัวเตื่อแม้แต่เพียงแต่เข้ามินชมปล่อยบ่ได้ก็ใจได้ล่ะครับไปกราบท่านไปไหว้ท่านขอพรจากท่านถ้าบ่มีท่านสองคนพ่อแม่เฮาคงจะบ่ได้เกิดออกมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็มายืนฟังอยู่ขณะนี้แม่ก็ครับเนี่ยไปกราบไหว้ท่านเนี่ยแล้วจะเป็นมงคลไปสุดปีหน้าก็ไปกราบท่านเหมือนเคยปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นมงคลกับท่านนะครับแล้วก็ที่มาหาขึ้นคนบ่เคารพคบยำพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่มีสง่าราศีนะครับคนแหล่งจิก็แหล่งหายแหล่งแพร่ภายก็แหล่งเข้ามันถึงมีมาคนเดียวมันใจเย็นๆปนห้องวะหนาวจะไปดุกดิกถ้าหนาวเฮาดิ้นนะยิ่งดิ้นก็ยิ่งหนาวครับเมื่อเฮาตุกเฮาโจรเฮาต้องใช้ความคิดว่าความคิดแล้วก็ใช้สติปัญญาจะเงี้ยอย่าใดคือมันมีเงินมีทองคือมันสะดวกสบายคือมันมีความสุขยิ่งกว่านี้ใช้ปัญญาพิจารณาเฮาไปปรึกษาไผไปถามไผก็จะดีครับอ่อนน้อมก็หาไม่อ่อนบ่ฮ้อนฮักจะไปแข่งกระด้างลําไปมันบ่ดีฉะนั้นการโอ้การจาการปฏิบัติตัวอยู่ในสังคม

ไปอิจฉาตาล้อนไผ่เนี่ยไปทําไปอยู่ไปทําจิตใจสงบหันเปิ้นมีจะไปใครได้หันเปิ้นขี้ไล่อย่าไปดูแขวนทําไปเรื่อยๆครับสะสมไว้สะสมไว้นะครับก่อนที่ผมจะมายืนหยัดอยู่ขณะนี้ได้ต้องสร้างสมไว้เหมือนทีเดียวครับท่านติดตามรายการไปตลอดจะหันว่าผมไปบรรยายบะเหินบะขาดในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอเรียนทุกพี่น้องได้รับทราบตั้งแต่วันที่12มาวันทั้ง2งาน2งานบรรยายครับแล้วก็หลังจากวันปากปีแล้วเนี่ยก็จะไปบรรยายวันที่19นี่แหละนะครับวันที่19ก็ปุ๊บแต่ก็ตีอันบ้านกาดไม่วางนะครับผู้สูงอายุทั้งนั้นครับวันที่สาวจะไปห้วยหักสันทรายนะครับตำบลป่าเมือดมาได้พักนะครับทั้งเมื่อวันพักผ่อนบ่เพียงพอก็บ่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับอีทครับก็เนี่ยใดจะสร้างคือพี่น้องแปลงดีคือลูกแปลงถูกคือหลานผมพยายามทำเสี่ยงอย่างครับแม้แต่ตัวจะตุ๊บอีทอย่างใดก็เด่นความสุขที่เฮาได้ฮือได้แบ่งได้ปันกันจะได้ละครับครับไหนๆก็ไหนๆวันนี้เฮาจะมาอู้เรื่องชะตาปีเกิดให้สักหน่อยเนาะก็จากพ่อด่านต้อมสาวทุเมนะครับบรรไรสรรพงามสุขเพิงเพียงแต่งเชียงใหม่สิทธิการอาจารย์เพิ่นบอกไว้โหราตันไทได้เล่าไขจ่าคนเฮามนุษย์โลกล่าโลกาเอากําเนิดมาต่างกันดังอันคนเกิดปีหนูนะครับปีใจอ่ะปีหนูจุธาตุน้ำด้านมีบริวารมากนักเนี่ยให้ทำนาได้ผลผลิตนักมักจ่าอวดอู้เสียงดังมีความมานะอวดอู้โอหังบ่ใครอยากฟังคนอื่นเขาอู้คนเกิดปีหนูคนเกิดปีหนูจิตใจชอบสู้ในกามคุณยิ่งนักคนเกิดปีงัวครอบครัวอาภัพมักจู้ชอบสู้หลายเมียอู้จ่าไพเราะม่วนเพาะบ่เสียคนหุ่มนัวเนียเมียบ่ใครสู้จุธาตุดินหนาชั้นสาบอกคือมนุษย์ประจายเนี่ยชัดเป็นคนสุขุมชอบทำบุญนักจักประโยชน์จักประโยชน์เข้าสังคมคนเกิดปีนี้บ่มีล่มจมสิริตกพรมเอาตนรอดได้มีจิตเมตตาคุณากราบไหว้ทำกุลเหมือนไฟตกน้ำคนเกิดปีขานปีเสือนะครับห้าวหาญใจจักใจจ้ำเปิ้งเสือว่าอันเนยยิงจุธาตุไม้เนื้อผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญเปิ่งปิงต้นไม่รังหันจิตใจห้าวหาญล้าวลานเก่งกล้าโอหังมายาลาบกคนเกิดปีเถาะเหมาะสมควรคบเคารพน้อมไว้ใจจริงเป็นคนมนุษย์สัญชาติผู้หญิงมิ่งขวัญพึ่งพิงต้นป้าวะอันหมอโหนทำนายบรรยายแม่นมันรักเสือรักงามบ่น้อยอู้ม่วนจ่าหวานทำงานเรียบร้อยลำบากเมื่อน้อยเนื้อนายคนเกิดปีนี้มีความสุขกายจะได้สบายเมื่อยามแก่เฒ่าได้ปึ่งบุตรตาปุตตาปุตติลูกเต้าเมื่อเฮาชราแก่ข้าวคนเกิดปีสี่บุญมีโน้มน้าวไปจุธาตุเจ้าทองคำเทวดานั่นก็ใจเหมือนการวิ่งขวัญสิงลำต้นงิ้ววะอันใจบุญกุศลเป็นคนใจมั่นชื่อเสียงโด่งดังทั่วทิศแต่ชอบอิจฉาริษยาเปื้อนมิตรแก้ปริศนาได้เร็วพันอารมณ์เลวร้ายคล้ายทีขี้เหนียวโกรธง่ายหายเร็วกำเร็วก็หายได้คารมเฉียบแหลมร้อนแหลมเดียวไหวมีนโยบายโน้มน้าวคนเกิดปีมะเสงเมงไส้นั่นเล่ามิ่งขวัญอยู่ใต้ต้นโพเป็นคนใจฮ้อนย้อนอวดโมโหธรรมะธรรมโมบ่สากราบไหวปากว่ามือถึงขี้หึงแต่ใบจิตใจไปไหนเจ้าชู้คนเกิดปีมะเมียดีเสียก็ฮู้เมียมีที่กำอู้ตนเองอู้จ่าไปแล้วในใจลงเลงสอบเป็นนักเลงข่มเหงเจ้าบ้านคนปีมะเมียมีเสียหลายด้านจังนะธาตุไฟลูกลานเอาร้อนเป็นคนโง่เขลาหูเบาใจฮ้อนย้อนเขากันแกล้งโจมตีเนี่ยปีมะเมียนั่นเปิ่งแปะดีหลีวาสนาดีเครื่องขี่ฮ้อนใหม่เทวดาไม่ยิงมิ่งขวัญอยู่ใต้ต้นทองหลางไทยไผ่ล้มถึงมีทรัพย์สินมากมายท่วมท้นใจจนหมดเสี้ยงเนื้อเฮาบอกคิดห่วงไว้หื้อลูกหลานเขามีแต่โมเมาพนันกันเล่นคิดทำการสังหวังแต่ตั้งเล่นจิตใจเยือกเย็นเจ็นล่ำสอบตั้งมิจฉาอาชีพแบบนั่นจิตใจบ่ตั้งลืมคิงคนเกิดปีวอกนั่นบอกตามความจริงจะด่าเปิ่งปิงสิ่งธาตุเล็กเจ้าผีเสื้อพอใจเนื้อนายน้องเน่าโมหานเบาๆเก่งนักกันได้อู้จ่าเสียงดังฟังชัดมากเป็นหัวหน้านายคนปีละการนั่นท่านหมอโหนว่ากำเนิดคนเกิดมาก็ยุ่ง

มีกลยุทธ์ปุ๊ดเกิดฮือปิ่นมือเป็นที่เคารพคบยำนับถือฝีไม้ลายมือนับถือใจได้สอบเดินทางไกลมีใจสอบสู้เสาะหาวิชาความฮู้สอบตั้งศีลธรรมจักนำส่งยู่บ่ค่อยสอบสู้ผู้นำตัวตามแนวคิดคนอื่นประจำบาสาบาไข่สอบทำเป็นผู้นำหน้าบ่มักไฟสูงใจบุญแก่กล้ามีจิตสถามักนักคนเกิดปีหมาโหลวาเปิ่นตักมักจุถาดเจ้าเขาดินชั้นสาบอกไหว้ผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญเปิ่งปิงต้นสำโรงหั่นวาจ่าสื่อซักยึดมันถือมันในศีลในธรรมเข่งคัดอาสาเจ้านายสบายดีนักแต่มักสอบสู้เดินทางคนเกิดปีนี้มีพรสวรรค์ถ้าเป็นสมภารก็เจริญก้าวหน้าเป็นตนเมตตาปารมีแก่กล้าคนเขาศรัทธาหญิงล้ำคนเกิดปีคุณบุญหนุนช่วยกั้มจุถาดน้ำดันจริงๆชั้นสาบอกไว้มนุษย์ผู้หญิงนิ่งขวัญพึ่งพิงกอดดอกบัวหันท่านบ่ทั้งกว่าจะอดอยากกันอายุยืนนานเตียงเต้าเลือกเล่าเรื่องจะตาปีเกิดนั้นเล่าตั้งแต่ปีเป่าลงมาถึงปีสุดท้ายปีคุณนั่นน่ะจะขออำลาจบเหียตะอีเต้านี้สู่กันฟังก่อนในไหนเลยท่านเกิดปีอย่างละเป็นนิสัยอย่างใดอันนี้มันเป็นจะตากำเนิดของท่านตึงเป็นอย่างเอียดตลอดตายทีเดียวล่ะครับจากบ้านนันตอม3ทุ่มเมษายน364หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเจียงใหม่อันนี้ก็มาฮืออํานวยกล่าวคือท่านได้รับฟังในช่วงปีใหม่ยังบ่เสี่ยงเด้อนะนะครับ

ำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนคนได้กระสอบกำพรอย่างอี้ล่ะครับผมก็บ่ใจย่างปีใหม่ปีนี้ขอให้ท่านได้อยู่ดีสุขาสปะพยาอย่ามาถูกต้องปีที่โลกาอย่ามาเกี่ยวข้องคือไหลลงของแม่น้ำข้อปีข้อเดือนข้อวันเสี่ยงซ้ำอย่าปีกปอกหน้ามาใจคืออยู่จุ่มเนื้อสุขบ้านหวานใจเกิดสิ่งสั่งอันใดสมใจดังอันมีเงินมีทองเข้าของแม่นมั่นหลั่งไหลมาตันตุ่มเต่าข้อตลอดสุดปีสุดปีปีนี่เล่าคือไหลหลังเข้าถึงวันแถมคืออายุร้อยสาวพวกกันวันหน้าผิวพรรณสดใสเป็นแจ้งสุขะเย็นใจอย่าได้เกิดแห้งพละมีแห้งดังจ้างมีผัวมีเมียอย่าได้ไม่ห้างคืออยู่ร่วมข้างคนเดียวคนอื่นนั่นไทยอย่าได้แลเหลียวผัวเดียวเมียเดียวฮักกันกุ้มเท่าฮักกันเต้าเท่าเดินลูกหลานเนอวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวกุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้60 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจที่สูตรหลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิบซ้ำโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่ขายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
7: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงเกิดภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฟอสเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอีซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศ

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะฮะขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะฮะหนังสือเล่มใหม่จะมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ยังจะมีสิ่งล้านพลน้อยที่ทีมงานเขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับรับรองว่าสนุกหรือว่าชวนให้หน้าติดตามไม่แพ้กันนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปตามกันนะก็มี2เรื่องนะครับที่ต้องแจ้งกันทุกฝั่งนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเสียงบรรยายภาพนะครับผมพลาดเองนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเนี่ยนะฮะจะจบในเดือนมิถุนายนนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันในช่วงปลายเดือนด้วยปรากฏว่ายังไม่จบนะครับนะมาพระพุทธเจ้าซีรีส์พระพุทธเจ้ายังไม่จบนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะกรกฎาคมเนี่ยยังไงก็มีให้ติดตามรับฟังแน่นอนนะครับเรื่องใหม่จะมาแต่ก็คงจะไม่ได้เป็นซีรีส์นะเพราะว่าโอ้โหซีรีส์แต่ละเรื่องนี่ยาวนะแล้วเราทีมงานก็ทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆนะฮะแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะของภาพยนตร์นะมาให้ได้ติดตามรับฟังกันก็เตรียมฟังกันได้นะฮะทั้งที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับนะอันนี้ไม่ต้องรอเลยนะฮะเพราะว่าท่านฟังวันนี้ตอบวันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะกับทางรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะฮะจะมีคำถามมาให้ได้เป็นเกมนะเป็นเกมตอบคำถามนะครั้งนี้นะฮะเขาถามกันอย่างนี้ครับถามว่าท่านประทับใจนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะฮะอันนี้จะเป็นนิทานตำนานของประเทศไหนเรื่องไหนก็ได้นะครับนะตอบมา1เรื่องนะครับแล้วก็คำถามที่2ก็คือทำไมนะถึงเป็นเรื่องนั้นนะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นมากที่สุดนะครับตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะครับให้ครบ2คำตอบนะครับกติกาสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าต้องตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมจะแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่ท่านฟังจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้ตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวที่ทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ท่านได้รับฟังกันก่อนครับเชิญครับ
1: เรื่องเล่าของซาน้อยโนวิชนีน้องสาวผู้ทรยศและสัตว์ร้ายผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรหนึ่งยังมีซาพระองค์หนึ่งผู้ซึ่งไม่เคยมีบุตรเลยวันหนึ่งซาพระองค์นี้เสด็จไปที่ตลาดตลาดแบบเดียวกับเคอร์ซอนเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารสำหรับพระองค์เองอีกทั้งพระองค์ยังเป็นซาผู้มีจิตใจที่ร้ายกาจและเจ้าเล่ห์และมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เสมอและตอนนี้พระองค์ก็จะซื้อปลาเกลือตัวเล็กๆกลับบ้านแต่ในระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆพระองค์เกิดกระหายน้ำเป็นอย่างมากพระองค์จึงแวะเวียนเข้าไปยังภูเขาที่เปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์รู้ว่าในหุบเขานั้นมีบ่อน้ำสะอาดสดใสอย่างที่บิดาของพระองค์เคยเล่าให้ฟังความกระหายน้ำอย่างที่สุดทำให้พระองค์กระโดดหัวทิ่มลงไปในบ่อน้ำโดยไม่ทันได้ระวังตัวจากนั้นจึงปรากฏซึ่งซาตานผู้มากอำนาจซาตานผู้นี้มีแรงสาบแช่งและอยู่เหนือหัวพระองค์ทันทีซาตานจับที่หนวดเคราของพระองค์ขณะเดียวกันตัวของซาก็ถอยร่นด้วยความหวาดกลัวและร้องว่าปล่อยข้าไปเถิดหากแต่ซาตานผู้ต้องสาปกลับรัดกอดเขาไว้แน่นกว่าเดิมไม่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆผู้ต้องสาปพูดจากนั้นซาก็เริ่มวิงวอนอย่างสมเพชต่อหน้าเขาผู้นั้นเจ้าอยากได้อะไรได้โปรดบอกข้ามาเขากล่าวแต่ปล่อยข้าไปเสียเถิดให้ข้าใช่แล้วผู้ถูกสาปกล่าวมีของบางอย่างที่เจ้ามีอยู่ในวัง ข้าอยากได้ของชิ้นนั้นเมื่อข้าได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าขอคิดดูก่อนนะว่าข้ามีของดีอะไรบ้างซากล่าวว่าโอ้ข้ารู้แล้วข้ามีม้า8ตัวที่วังของข้าเป็นม้าที่วิเศษและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและข้าจะสั่งให้ม้าของข้ามาหาท่านในฤดูใบไม้ผลินี้ทันทีแล้วท่านก็รับมันไปเสียไม่ข้าไม่อยากได้ม้าเหล่านั้นผู้ถูกสาปส่งเสียงร้องและเขายังคงจับเคราพระองค์ไว้แน่นและแน่นยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นฟังข้าก่อนซาร่ำให้ข้ามีวัว8ตัวพวกมันยังไม่เคยไถนาให้ข้าเลยพวกมันไม่เคยทำงานใดๆให้ข้าฉะนั้นแล้วข้าจะพาพวกมันพามาที่นี่แล้วพาพวกมันไปไว้ในทุ่งหญ้าของท่านรับไว้เถิดท่านไม่ข้าไม่อยากได้ผู้ถูกสาปพูดซาพยายามเสนอของดีที่อยู่ในวังให้กับซาตานผู้นี้แต่ผู้ที่ถูกสาปก็ได้แต่กล่าวไม่อยู่ตลอดและดึงคราวพระองค์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อซาเห็นว่าผู้ถูกสาปแช่งไม่รับของที่เขาเสนอเลยในที่สุดพระองค์ก็พูดกับเขาว่าท่านเอ๋ยข้ามีภรรยาที่น่ารักเสียจนหาคนอย่างเธอในโลกนี้ไม่ได้จงรับเธอไปเสียและปล่อยข้าไปไม่ผู้ถูกสาปแช่งพูดข้าไม่ได้ต้องการเธอซาตกอยู่ในความคับแค้นอย่างมากตอนนี้ข้าจะทำเช่นไรดีพระองค์คิดตัวข้านั้นได้เสนอภรรยาที่น่ารักของข้าให้กับเขาไปแล้วผู้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาปราสาทของข้าแต่เขากลับไม่เอาจากนั้นผู้ถูกสาปแช่งกล่าวว่าสัญญากับข้าสิว่าหากเจ้าพบอะไรรออยู่ที่บ้านสิ่งนั้นจะเป็นของข้าตอนนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปจงไปเสียเถิดซายินดีรับปากเรื่องนี้เพราะพระองค์ก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรที่สำคัญรออยู่ที่วังบ้างจากนั้นผู้ถูกสาปก็ปล่อยตัวเขาไปช่วงขณะที่เขาไม่อยู่บ้านมีซาเรฟโกเชิงอัด8ซาน้อยหรือเจ้าชายน้อยจบเชิงอัด8และซาริฟนามาเกิดเด็กเหล่านี้ไม่ได้เจริญเติบโตแบบเด็กทั่วไปที่นับเป็นวันเป็นชั่วโมงหากแต่นับเป็นนาทีก็ว่าได้พระชายาเห็นพระองค์มาแต่ไกลจึงออกไปพบพร้อมกับลูกทั้งสองด้วยความยินดีปรีดาแต่ทันทีที่พระองค์เห็นพวกเขาน้ำตาก็ไหลพรากออกมาที่รักของข้าเธอร้องทำไมท่านถึงหลั่งน้ำตาหรือท่านดีใจนักหนาที่มีเด็กเช่นนี้เกิดมาเพื่อท่านหรือนี่คือน้ำตาแห่งความสุขและเขาตอบเธอว่าภรรยาที่รักของข้าระหว่างทางที่ข้ากลับจากตลาดข้ากระหายน้ำมากจึงมุ่งหน้าไปยังหุบเขาที่พ่อกับแม่รู้จักครั้นโบราณสำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าที่นั่นมีบ่อน้ำตั้งอยู่ดูแต่ไกลเหมือนบ่อน้ำจะแห้งแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเห็นว่าน้ำเต็มบ่อพอดีจึงคิดว่าจะดื่มข้าจะกระโดดลงไปในน้ำสักช่วง10โมงเจ้าแห่งความชั่วร้ายหมายถึงซาตานก็ปรากฏกายขึ้นมาจับหนวดคราวของข้าไว้ไม่ยอมปล่อยข้าข้าอ้อนวอนและอธิษฐานแต่เขาก็ยังจับข้าไว้เสียแน่นเขาพูดว่าอยากได้ของของเจ้าเขาว่าเจ้ามีอะไรที่บ้านข้าตอบไปว่าข้ามีม้างามแต่ข้าไม่ต้องการม้าเจ้าผีร้ายตนนั้นพูดข้ามีวัวข้าพูดข้าไม่ต้องการวัวของเจ้าผีร้ายตนนั้นพูดเช่นนั้นแล้วข้ามีข้าพูดภรรยาที่สวยที่สุดในโลกล่าจงพาตัวเธอไปแต่จงปล่อยตัวข้าไปข้าไม่ต้องการภรรยาของเจ้าผีร้ายพูดเช่นนั้นและในที่สุดข้าก็สัญญากับเขาว่าหากข้ามาถึงที่วังและพบเจอสิ่งใดข้าสัญญาจะต้องมอบสิ่งนั้นให้กับเขาข้าไม่คิดมาก่อนว่าพระเจ้าจะอวยพรเรื่องเหล่านี้ให้ข้าเช่นนี้ มาเถิดภรรยาที่รักของข้าไม่ไม่สามีที่รักเราต้องซ่อนเด็กๆไว้ที่ไหนสักแห่งดีกว่าไปขุดหลุมข้างกระท่อมของพวกเราบริเวณใต้จั่วของกระท่อมในสมัยก่อนนั้นซาอาศัยอยู่ในกระท่อมแบบชาวนาทั่วไปไม่ใช่คฤหาสน์ยักษ์ใหญ่แบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นนั้นพวกเขาจึงขุดหลุมใต้จั่วบ้านแล้ววางลูกๆไว้ด้านในพวกเขาให้อาหารและน้ำแก่พวกเด็กๆจากนั้นจึงปิดฝาหลุมโดยให้แลดูเหมือนกระท่อมเล็กๆทั่วไปขณะนั้นนาคาผู้เคยถูกสาปให้กลายเป็นนาคาได้มุดรูขึ้นจากบาดาลมาหาเด็กๆ เขาโวยวายเรียกขานชื่ออยู่นอกกระท่อมแต่ก็ไม่พบวี่แววของเด็กๆแล้วในที่สุดเขาก็ถามเตาไฟว่าเตาไฟเตาไฟซาเขาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนเตาไฟตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับข้าเขาเติมเชื้อเพลิงสร้างความอบอุ่นมากมายให้กับข้าเป็นข้าที่ซ่อนตัวพวกเขาไว้เมื่อพบว่าเตาไฟไม่ได้ซ่อนลูกๆซาไว้อย่างที่เตาไฟพูดเขาจึงหันไปหาไม้กวาดซาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนไม้กวาดตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับข้าเสมอเพราะเขามักจะทำความสะอาดตะแกรงของเตาและตัวข้าเสมอข้ายึดมั่นในตัวเขาดังนั้นผู้ถูกสาปแช่งจึงไม่เจออะไรนอกจากไม้กวาดและเตาไฟได้จากนั้นเขาก็ร้องเรียกขวานว่าขวานขวานซาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนขวานตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีเสมอมาเขาให้ข้าได้สับฟืนและให้ข้าได้พักผ่อนเพื่อที่ข้าจะได้ไม่รบกวนเขาจากนั้นเขาก็หันไปถามสว่านว่าสว่านสว่านซาซ่อนลูกๆเขาไว้ที่ไหนสว่านตอบว่าซาเป็นนายที่ดีสำหรับข้าเสมอเขาเจาะรูเล็กๆกับข้าแล้วให้ข้าได้พักแล้วข้าก็จะให้เขาได้พักด้วยนาคาจึงหันไปคุยกับสว่านต่อซาเป็นเจ้านายที่ดีกระนั้นหรือเอ๊ะข้าคิดได้อย่างเดียวว่าหากเขาเป็นเจ้านายที่ดีเหตุใดเขาชอบทุบเจ้าที่หัวด้วยค้อนด้วยเล่าก็จริงสว่านพูดข้าไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยเขาจะใช้ข้าสำหรับเจาะรูพาข้าไปที่จุดสูงสุดของลังคาสิแล้วปล่อยข้าให้ตกลงบนพื้นแล้วมาช่วยข้าขุดดินตรงนั้นเสียนาคาเริ่มตรงจุดที่สว่านหล่นลงมาบนพื้นดินและช่วยกันขุดและขุดกระทั่งเขาพบกับเด็กๆที่ถูกซ่อนเอาไว้บัดนี้พวกเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กๆอีกต่อไปพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่สง่าผ่าเผยและเป็นหญิงสาวที่งดงามแล้วนาคาจึงนำตัวของพวกเขาออกมาด้วยความที่ตัวเด็กมีน้ำหนักมากดังนั้นในไม่ช้านาคาก็เหนื่อยและนอนพักและพลอยหลับไปจากนั้นซาลีฟนาน้อยก็นั่งลงบนศีรษะของเขาส่วนซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างเธอจนกระทั่งมีม้าวิ่งผ่านเข้ามาม้าวิ่งตรงมาหาพวกเขาและพูดว่าสวัสดีซาโนวิชนี่น้อยเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยความขืนใจหรือเปล่าและซาโนวิชนี่น้อยตอบว่าเปล่าม้าน้อยเราอยู่เพื่อจากลานั่งบนหลังของข้าสิม้าพูดแล้วข้าจะพาเจ้าออกไปพวกเขาจึงพากันขึ้นไปบนหลังม้าขณะเดียวกันนาคาก็หลับอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วม้าก็ควบออกไปกับพวกเขาทั้งสองม้าควบไปไกลแสนไกลแล้วทันใดนั้นนาคาก็ตื่นขึ้นเขามองไปรอบๆแต่ไม่พบอะไรจนกระทั่งมันลุกขึ้นจากที่มันนอนอยู่มันมองเห็นม้าแต่ไกลมันจึงวิ่งไล่ตามไปในไม่ช้านาคาก็จับพวกเขาได้และซาโนวิชนี่น้อยพูดกับม้าว่าโอ้เจ้าม้าร้อนจังเลย วลานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านและเราแล้วเช่นนั้นหางของม้าได้ร้อนเป็นถ่านแล้วเพราะนาคาอยู่ข้างหลังลุกโชนเหมือนไฟม้ารู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมันจึงดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วก็ตายไปแต่พวกเขาผู้น่าสงสารจึงถูกทิ้งให้มีชีวิตอยู่ต่อพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันนาคาพูดขณะที่มันบินไปหาพวกเขาพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือบิดาและผู้ปกครองของพวกเจ้าข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพวกเจ้าไปเลยกระนั้นหรือโอ้พ่อที่รักของพวกเราเราจะไม่ฟังใครอีกแล้วเอาล่ะครั้งนี้ข้าจะยกโทษให้นาคาบอกแต่ห้ามทำอีกนะนาคาก็จับพวกเขาขึ้นหลังและพาพวกเขาออกไปตอนนี้เขาเริ่มเหนื่อยและล้มตัวลงนอนอีกครั้งและพยักหน้าจากนั้นซาลิฟนาก็นั่งลงบนศีรษะของเขาและซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างๆเธอกระทั่งมีผึ้งผู้ต่ำต้อยบินผ่านมาสวัสดีซาโนวิชนี่ตัวน้อยผึ้งผู้ต่ำต้อยพูดสวัสดีเจ้าผึ้งผู้ต่ำต้อยซาน้อยกล่าวเพื่อนเอ๋ยเจ้ามาอยู่ตรงนี้เพราะอยากมาหรือใครบังคับเจ้ามากันอนิจจาเจ้าผึ้งน้อยข้าถูกพามาที่นี่ไม่ใช่เพราะการจากลาของข้าแต่เป็นเพราะพวกข้าถูกพามาเป็นอย่างที่เจ้าจะเห็นมานั่งบนหลังข้าสิผึ้งพูดแล้วข้าจะพาเจ้าไปแต่เจ้าผึ้งน้อยที่รักขนาดเจ้าม้ายังช่วยเราไม่ได้แล้วเจ้าทำได้อย่างไรบอกไม่ได้จนกว่าจะได้ลองผึ้งน้อยพูดถ้าข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าก็ปล่อยเจ้าลงถ้าอย่างนั้น

ับเข้าสู่รายการในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยกันบ้างเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีโดยส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกกลุ่มอายุและเพศทั่วประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆทั้งสภาพเศรษฐกิจที่กดดันปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้คนไทยมีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านจิตใจมากขึ้นการเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้เพียงส่งผลกระทบต่อบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมความท้าทายในการเผชิญกับปัญหานี้ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของคนไทยอย่างยั่งยืนข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี2562ระบุว่า1ใน8ของประชากรโลกมีปัญหาด้านสุขภาพจิตคิดเป็นจำนวนมากกว่า970ล้านคนซึ่งสถานการณ์นี้ยิ่งแย่ลงเมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลและความเครียดเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศไทยตามรายงานของสำนักงานสภา

0: พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องสภาวะสังคมไตรมาสที่1ปี2567พบผู้ป่วยจิตเวชมารับบริการเพิ่มสูงจากจำนวน 1.3 ล้านคนในปีงบประมาณพุทธศักราช2558เป็น 2.8 ล้านคนในปีงบประมาณพุทธศักราช2562และ 2.9 ล้านคนในปีงบประมาณพุทธศักราช2566เมื่อพิจารณารายละเอียดปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยพบว่าแม้ว่าจะมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 2.9 ล้านคนแต่คาดว่าผู้มีปัญหาจริงอาจมากถึง10ล้านคนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากการเข้าถึงการรักษาและมีผู้ที่ได้รับการรักษาจำนวนมากนอกจากนี้การประเมินสุขภาพจิตตนเองของกรมสุขภาพจิตยังชี้ให้เห็นว่าผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญการฆ่าตัวตายก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากลัวโดยในปี2566พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน 5,172 คนหรือเท่ากับ 7.9 ต่อประชากรแสนคนเฉลี่ยวันละ14คนหรือเสียชีวิต1คนในทุก2ชั่วโมงอีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นสภาวะโลกร้อนและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ก็มีผลกระทบต่อสภาพร่างกายและสุขภาพจิตของประชาชนจึงเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้ามด้วยข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นสังคมไทยจึงต้องมีการตระหนักรู้และหามาตรการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของประชากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายรูปแบบในอนาคตขอบคุณแหล่งข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตราเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่าสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้สิ่งนั้นเราควรปล่อยวางสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 ถึงเวลา 21:00 น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 กับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอว.วน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคร้องกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี

0: สามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปถึง33รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในเคสสาหัสเคสแดงอยู่ในขณะนี้จากเหตุไฟไหม้เมื่อดึกคืนวันอาทิตย์ก่อนร่วมจัดรายการจบก็ล่ำลาไปแล้วได้เห็นเพื่อนเขาโพสต์ขึ้นมาก็ดูแล้วยังตกใจว่าเสียชีวิตกันจำนวนมากที่รถโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็ในวันนั้นเองเราก็เพิ่งจะได้ไปโรงเบียร์มาเหมือนกันแต่เป็นแจ้งวัฒนะไปคุยกับพี่แอดมาก่อนงานคอนเสิร์ตของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้ทำคลิปที่จะเปิดในช่วงก่อนคอนเสิร์ตแต่วันนั้นพอดีคลิปที่เปิดในคอนเสิร์ตนั้นเกิดปัญหาทางด้านมีผู้ไปเตะสายไฟเขาก็เลยเปิดไม่ได้แต่ได้น้องๆน้องต้นอนนท์นันตสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ทำเป็นคลิปแนะนำซึ่งในวันที่คลิปเนี่ยเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงระหว่างของคอนเสิร์ตนั้นที่ผมไปตรวจดูสถานที่แล้วก็เรียกระดมทั้งช่างเทคนิครปภ.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการมาซักซ้อมดูเรื่องเส้นทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็รวมไปถึงว่าต้องให้มีการลงทะเบียนจำกัดคนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเวลาเพื่อที่จะหยุดคนที่จะต้องเข้ามากันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้เกิน 1,000 ซึ่งในวันนั้นก็เกิน 1,000 กว่าอยู่แล้วเราก็ต้องยอมโดนด่าจากที่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเวลาก็พอเหตุนี้แหละครับพอหลังจากที่เราทำคลิปทำเส้นทางป้องกันหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซักซ้อมกันก็วันคืนตอนนั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของผู้คนโดยเฉพาะนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตกันถึง3ท่านนักร้องนำด้วย3หรือ4เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เสียชีวิตไปจากการสูดควันแล้วก็กองเพลิงแล้วก็ไฟที่โหมกระหน่ำเข้ามาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหาสาเหตุกันถอดบทเรียนกันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือการป้องกันการเตรียมแผนซักซ้อมเหล่านี้เหมือนกับที่ถนนดนตรีได้ทำก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เวลามีนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจำนวนมากที่ผมกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องยางไฟอย่างเดียวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ดับไฟเรามีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการตรงห้องออดิโทเรียมแต่ที่ร่างกลัวคือว่าถ้าไฟมันดับอย่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทางออกเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพผู้คนแล้วก็คนมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดการโกลาหลแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็เกิดการเหยียบกันได้เพราะว่ามีผู้ที่อายุมากแล้วก็มีเด็กและผู้พิการเปราะบางนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่เรากังวลแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันดีกว่าที่จะมาหลังจากเหตุการณ์แล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้กันในตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วนะครับทุกๆร้านทุกๆที่จะต้องให้กทม.กับทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานแต่ก่อนหน้านี้ก่อนเนี้ยที่ผ่านเนี้ยมันปล่อยปละละเลยอะไรบางตาหรือมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการที่จะไม่ถูกต้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยมาเป็นประเด็นซักถามเป็นข่าวเป็นการถกเถียงเป็นเรื่องที่มันต้องมานั่งคุยกันอยู่เสมอพูดกันอยู่เสมอแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันอยู่เสมอๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ทางสันติก้าพับที่ระยองที่อีกหลายๆที่หลายแห่งแต่ที่ถนนดนตรีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรที่มันจะเหนือกว่าหรือดีกว่าใครทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องป้องกันเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็ต้องยอมที่จะต้องถูกด่าถูกว่าถูกอะไรที่แบบวีนใส่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็จำกัดผู้คนที่จะเข้าชมเพราะว่าสถานที่เรามีจะข้อจำกัด
และจะสังเกตดีว่าถ้าท่านคนที่มาประจำจะเห็นว่าอาคารเนี่ยมันจะมีอาคารกระจกอยู่ซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกครั้งเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มันมีการแตกร้าวหรือหลุดล่วงลงมาหรือคานต่างๆที่เขาทำอยู่ข้างในนั้นมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดแน่นอนหรือแม้กระทั่งบนชั้นลอยที่ขึ้นไปอยู่บนข้างบนตรงชั้นลอยแล้วก็พยายามไม่ให้มีการขย่มหรือเต้นนะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆก็พอทั้งนั้นคือความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับในเหตุกฎสงฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาครับก็เลยเลือกเพลงเฝ้าประตูของพิสันมาโนทุตานในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าเพราะประตูสำคัญทางออกที่จะหนีไฟและก็ทางออกที่จะอพยพผู้คนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เส้นทางของประตูไม่ว่าจะประตูทางออกหรือประตูหนีไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทางไลน์ผมยังไม่ได้เข้าไปให้อดีตชัดน้อยแล้วก็ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ผมออกไปตอนที่เขามีการปะทะการโจมตีกันด่าทอกันใช้คำไม่สุภาพเข้ามาแล้วก็ทั้งละเมิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ยอมหยุดนั้นก็เราก็ได้ตั้งทนายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีหมิ่นและผิดพ.ร.บ.คอมไปที่เรียบร้อยส่วนของกองเชียร์อะไรต่างๆก็ผมก็แคปไปดูแล้วนะครับแต่ว่าคนที่โจมตีหลักนั้นก็เตรียมที่จะได้รับหมายศาลกันในอนาคตนี้นะฮะแล้วเราก็เหลือการทำหน้าที่กันอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องล่ำลากันกับดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงหลังจากที่ปิดโครงการแล้วผมก็ล่ำลากันแล้วก็เกษียณราชการในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเราก็จะปิดท้ายในปีนี้ด้วยดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันที่6สิงหาคมส่วนรายการก็มีรายการทางโทรทัศน์ NBT ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำเทปของดนตรีไลฟ์มาตัดต่อแล้วก็ออกอากาศกันซึ่งผมก็จะดำเนินรายการด้วยก็จะออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปส่วนทางไลน์นั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้กำลังจะดึงให้เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะได้สื่อสารกันหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เปิดให้ลงทะเบียนก็แบ่งปันกันนะฮะอยากจะใหทุกคนเข้าใจกันว่าที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ผมหรือว่าคณะของดนตรีแต่มารวมถึงผู้บริหารสำคัญที่เขาทำอนุมัติโครงการแล้วก็ทำเรื่องของเงินทองค่าภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้เราได้ทำงานทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับการทำงานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าคอนเสิร์ตของเพลงเพื่อชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการซึ่งเราก็ได้ทำงานมาถึง3ปีกันแล้วแล้วก็31ปีทางดนตรีทางวิทยุซึ่งผมก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีก็คงจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งและก็ทางรายการอื่นๆด้วยนะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมของผู้ที่เขาทำงานทางด้านของภาคกิจกรรมทางคอนเสิร์ตหรือว่าในที่ต่างๆกันต่อไปข้างหน้าก็มีหลายที่แล้วครับหลังจากเกษียณแล้วก็จะต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทางของมาริโฮน่าในวันที่5ธันวาคมหรือว่า14พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางโรดฟอร์ไลน์ปีหน้าเลยส่วนในใกล้ๆล่าสุดนี้ก็คงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือศิลปินตุ้มบรรพชนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวกันจริงวันนี้อยากจะไปร่วมงานด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ตั้งรามอินทรา0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงของมาริโฮน่าอาวอนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 น.เพลงที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อยแอดมินได้ส่งมาให้ก็จัดให้แล้วกับน้ำหมูพงเทพกระโดงชนานกวีสีชาวไร่นะครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีเป็นพื้นที่ใหญ่พี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายหลายอย่างคิดอยู่ในหัวสมองในเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนทรงสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดแหล่งอย่างในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่อีทฟุตบาทเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่อาจก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่พี่อาจแล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่อาจก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่แล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำอะไรได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทั้งนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานแล้วก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูน้ำงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคาราวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่จะเดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอดบอกน่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวันนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่แอดได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีได้กล่าวอย่างนี้ครับ
1: ลมเพลมพัดชายโกหกบทเพลงขับขานที่ยาวไกล
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไว้ฮาร์ดล็อกนะครับใครจะแยะเลยนะบินตบาทด้วยนะครับบรรพชนนะฮะที่ประจักษ์พานกีบุรุชนมีกีโมลีด้วยนะครับแล้วก็มีวงอัคนีมันยันเตไทยหนึ่งของพระอุดมนะฮะโจ๊กฮาวายฮาวายาตราโอ้แต่ละชื่อนะครับเกยไร่ภูมิตะวันหลอนอลันเล็กประกายเพชรก็แทนชาติบาทพี่น้องศิลปินดีมากมายรายได้ช่วยรักษาพยาบาลครับและตุ้มเฮยและครอบครัวเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ถ้าจะเข้าบัญชีก็โอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีคปท. 218-296-044-5 218-296-044-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางสาวพวงทิพย์บุญสนองก็ถ้าช่วยเหลือกันก็อย่างนี้ว่ารักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ในการที่ประสบอุบัติเหตุครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมนิยมรุ่งสมัยอาจารย์ไม่ดังเลยนะครับก็เลยขึ้นโทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาหรือยังครับคุณบุญประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรอเอามาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นโทษไหนแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนอ๋อตั้งแต่แรกเลยนะครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่นะครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่พีซทีวีรามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนักงานคาราวานเอตี้สู่สู่รอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนักเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคาราวะโรเบิร์ตแบนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมดินทบาทก่อนกบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์ประทีปประจัดพานหล่อผู้บรรทัดจีนบุรุชนฮิติกิโมลิด้วยนะครับแล้ววงอัคนีมันยันเตหนึ่งครองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันดอนอรันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือนะตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296-044-5 ชื่อบัญชีนางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองช่วยเหลือได้กันตามเลขที่บัญชีนี้ไทยพาณิชย์218-296-044-5นางสาวภูมิทิพย์บุญสนองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วัสันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท่นแม่นีเตือนใจชนะเนียมเหนือแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ในทาง Google Form นะฮะขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมานาวน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเอาเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1นะฮะส่วนวันที่6สิงหาคมก็คิดว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้องดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะจัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อ
ข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องตามคดีก็ว่ากันตามกฎกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Form นะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ไมค์อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาคุณเมฆไมโครโฟนมิกเมิร์กอะไรแล้วก็เออซีดีที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งานแล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวแต่ไปเก็บเห็ดจับปลาให้มาก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา 4:00 น.เพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา 4:00 น.โดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตัลพาเลซมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบาฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอมแอซิสของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรม พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะที่จังหวัดตราขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไปแล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับพยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดดแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในดัลเลตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอหวังของพ่อแม่ของเอสติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับแต่ส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมเนี่ยเป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออกอากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสะพานลอยและอาจารย์วงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอสันติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบสี่นาทีเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิญญรุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พี่เทลลี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เกลียวเสียดายเขาบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพิธีรีมาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดทั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยนะครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7นะเข้าม.1นี่นะครับแต่ก็เรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกัน89กับมกับมศแต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีนึงเรียกม .6 รุ่นแรกกับม .5 รุ่นสุดท้ายนะฮะอันนี้เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกๆครั้งแล้วเขาพอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนพิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะว่าเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกก็ซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนๆที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งคันด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆนะฮะหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะก็เป็นคุณอาจ็อกหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับทนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงทนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้งใน ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครเป็นคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสรวยแล้วเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นจอกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่ขอมาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช่างน้อยเขากำลังดึงของกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อผมนั่งหาแล้วโอ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกๆแล้วกันนะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกๆผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นกันเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่ก็โนมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้างเพลงคุณผู้ฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิดมีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดค่อยได้เปิดเลยเนี่ยก็เช่นมีบอกไม่เคยของพิเทลลี่ด้วยคุณมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันตรธานหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับมีนี้มีแมงลืมตัวด้วยนะฮะเปิดลงทะเบียนทางก็เป็นแชทนี้ด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะดูเพลงแต่ก็เปิดตรงทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงนะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับสาธุชนนนขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสักวันนี้ฝันใหญ่ของยัดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุพรรณนะฮะหลักต้องสู้เอ๊ะหลักต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอหุ่นใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงนึงผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
8: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
9: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณมอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โนดแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรกับทางพี่นิยุทธสงสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนและระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานียังให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

ณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะนี่ก็ใส่มาเป็นกล่องๆเนี่ยนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และอีกหลายท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกๆท่านนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นนักข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะน้องๆเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานของทนดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิเลี้ยงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่จะไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากป้าหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

สองท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนะว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อจะพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันหนึ่งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอครับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้ทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วจะใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาทำดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีเรียกว่าแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม่เหมือนเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวินาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววินาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงนี้ก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์บุญลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานทนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็ได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

พอดีขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกงไก่ของพี่เตอร์เรวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นบุปผาก็ใส่แล้วนึกว่าลงไว้เรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตได้มาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกงไก่เดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจารุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานชาปนกิจด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในคืนวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสงตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยในต่างๆนะคุณประกอบอุปกรณ์ควบคุมเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีและพี่รุชาแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดั้มคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์นั่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะเวลาขอกันไปที่ไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีของพี่โยนงสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดแรงของแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร่วมนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆที่ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านตอบปัญหาทางด้านธรรมะหรือปัญหาที่เป็นแง่คิดหรือจะขอคำชี้แจงแนะนำจากพระอาจารย์กันเป็นประจ

0: ำพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าเป็นช่วงของตามใจท่านนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมายทั้งรายการธรรมรับรุณไม่ว่าจะการนั่งสมาธิภาวนาธรรมะในชีวิตประจำวันฟังพระสูตรนั่นนี่ยังรวมถึงการงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมเดินทางเอาวันหยุดนี่เราอยู่ชิวๆแล้วก็ว่าถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมต้องการทำความเข้าใจหรือแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fanpage ในคอมเมนต์ Inbox Direct Message ได้หมดเลยหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายก็ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800เมื่อส่งมากันแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะมีคุณเตือนใจซินทุวนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามซักเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กันที่สุดเลยเจริญพร
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกับทีมงานก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาให้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะเจ้าคะแล้วก็เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหากันได้อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้ววันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามที่คุณโชติได้เขียนถามมากันเลยดีนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้า
1: คะ
0: คุณโชติก็เจ้าคะบอกว่าลักษณะงานของคุณโชติเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังแถมต้องรองรับความกดดันค่อนข้างสูงจนบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำงานโต้รุ่งเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งส่งงานให้ทันแล้วงานก็ต้องออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเพราะความบีบคั้นจากการทำงานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ทำให้น้องๆในฝ่ายบางคนของคุณโชติเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาทีเดียวทีนี้บางคนก็มีภาวะของการที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มีความเครียดสะสมกันคุณโชติก็เลยอยากจะกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะนำไปแนะนำน้องๆในทีมงานอย่างไรดีที่จะทำให้จิตใจดีขึ้นโดยเอาธรรมะมาใช้เจ้าค่ะทำให้หายซึมเศร้าหายความเครียดอะไรต่างๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นกับดักของความอยากถ้าเรามีความอยากที่มันผสมกันเข้าไปกันกับความเพียรนะไอ้ความอยากที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นกับดักที่จะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายซึมเศร้าผิดพลาดทำสิ่งไม่ดีได้คือโดยเฉพาะยิ่งงานที่ต้องใช้ความเพียรมากที่คุณโชติพูดถึงว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาต้องกดดันสูงบางทีโต้รุ่งแล้วก็ผิดพลาดอะไรนี่ไม่ได้เลยอันนี้คือก็เรียกว่ามีความเพียรต้องมากมากกว่างานทั่วๆไปโอเคไหมการใช้ความเพียรแบบนี้จะออกมาในรูปแบบของเวลาคือโต้รุ่งในรูปแบบของคุณภาพต้องอย่าผิดพลาดในรูปแบบของปริมาณว่ามันต้องโอ้กดดันสูงและแข่งกับเวลาด้วยแต่ต้องใช้ความเพียรทางความเพียรความเพียรหมดเลยความเพียรเนี่ยคือเป็นส่วนของสัมมาวายามะทีนี้บางคนเนี่ยสับสนความเพียรกับความอยาก แต่ว่างั้นฉันต้องเพียรให้มากเนี่ยฉันต้องอยากให้มันมาถ้าอยากมากคือก็จะได้เพียรเยอะๆไงเช่นอยากสำเร็จ
0: เจ้าค
1: ่ะฉันต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้งานต้องคุณภาพดีแล้วฉันต้องเอาชนะฉันต้องขายฉันต้องสำเร็จเนี่ยพอมีความอยากก็จะได้มีความเพียรเยอะๆนี่แหละคือกับดักของตัวเองในความที่ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นคือตัณหาตัณหากับสัมมาวายามะไม่เหมือนกันแต่กับดักของความอยากมีอยู่ความขยันเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ความขยันเนี่ยคุณต้องทำให้มากๆเลยเพราะมันดีแต่ความอยากอยากให้มันมีมากมันไม่จำเป็นต้องแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันกิเลสมันจะคอยเชื่อมว่าถ้าต้องเพียรมากงั้นก็ต้องอยากมากแต่ว่าถ้างั้นจะทำไงให้เพียรมากๆอยากน้อยได้ไหมได้มันไม่ได้แปรผันหรือแปรผกผันกันเนี่ยกับดักของความอยากก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาบอกสิ่งที่มันไม่เหมือนกันกับดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากปุ๊บแล้วเราทำไปด้วยความอยากเนี่ยทำไปด้วยความอยากปุ๊บความอยากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่พอแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเจ้าตัณหานี่เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขไปยืนอยู่ที่เขียงหมูแล้วแม่ค้าขายหมูชำแหละเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลืออยู่แม้นิดเดียวมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขแทะสุนัขมันจะคลายความหิวได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยแทะกระดูกไปก็กินแต่น้ำลายตัวเองไงมันจะไม่หายหิวแล้วก็ดีใจเฉยๆนะเพียรไปทำไปดีใจไปแต่ไม่หายหิวนะมันไม่พอนะมันจะเป็นอย่างนี้
0: จุก
1: นะแต่ว่านั้นก็ต้องมาถึงประเด็นต่อไปว่าพอเราไม่อิ่มมีแต่หิวหิวนะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไงเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ทำงานอะไรที่มันจะรู้สึกดีได้เลยโดยมีแต่ความคับแค้นความเหนื่อยเปล่าพออารมณ์เสียปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นซึมเศร้าบ้างเวียงใส่กับเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างหรือถ้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่คนในครอบครัวแล้วโดนก่อนหนุ่มคู่ครองลูกพ่อแม่โดนด้วยเพราะว่ามันมีอาการทางจิตที่มันไม่สบายใจมันมีความโหยหามันไม่อิ่มแล้วก็อารมณ์เสียละเลยอยากจะทำความเข้าใจประเด็นว่าแล้วความอยากต่างกับความขยันยังไงต่างกันมากเลยเราเป็นคนละส่วนกันความอยากอยู่ในส่วนของสมุทัยแต่คุณอยากสำเร็จคุณอยากที่จะมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือความอยากก็จะแยกไว้คืออยากมีอยากได้หรือว่ากามตัณหาหรืออยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นตำแหน่งนั้นอยากเป็นยศนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเป็นคือภวตัณหาแล้วก็อยากที่จะไม่เป็นหรือไม่อยากเป็นสิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้เรียกว่าวิภวตัณหาความอยากนี่คือตัณหาถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็จะใช้คำว่าความทะยานอยากกันละกันเพราะว่าภาษาไทยบางทีเราใช้สับสนกินความกว้างว่าอยากนี่มันอาจจะหมายถึงต้องการก็ได้หรืออะไรก็ได้นี่ในที่นี้จะเฉพาะเจาะจงมาคือตัณหาแล้วก็จะมี3อย่างแต่ความขยันเนี่ยไม่เหมือนกันหรือความขยันนี่คือคุณสร้างเหตุที่ถูกต้องหรือคุณขยันทำในสิ่งที่มันควรจะทำเนี่ยใช้พลังใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นเช่นว่าถ้างานนี้มันต้องทำแข่งกับเวลานี่เราใส่ความเพียรลงไปแต่ความเพียรคือการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนี่คือความเพียร
0: จ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเพียรได้โดยที่ไม่มีความอยากได้ไหมได้สิเพราะว่าเราก็ทำไปตามเหตุไงเอาเหตุมันเป็นอย่างนี้เราอย่าให้มีความอยากว่าต้องสำเร็จจะต้องมีชื่อเสียงต้องได้เท่านั้นนี่เนี่ยมันจะอยากละมันจะเครียดแต่ว่าให้คิดถึงเหตุผลเราจะทำได้ไงเราจะคิดแนว วางแผนหรือใช้กำลังพลอย่างไรแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธิบาทและซึ่งนั้นก็คือฉันทะฉันทะกับตัณหาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉันทะคือความพอใจในงานที่เราทำไม่เหมือนกับความอยากที่เราจะไปหวังเอาผลเดี๋ยวฉันต้องอยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าความเพียรนี่คือเราสร้างเหตุอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเราสร้างเหตุโฟกัสนะปัจจุบันไงไม่ได้ไปจดจ่อจ้องอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นความอยากเนาะแต่พอเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะด้วยเราจดจ่ออยู่ในงานปัจจุบันทำงานปัจจุบันให้มันดีด้วยอิทธิบาท4แล้วก็จึงนำหลักธรรมอีกอันหนึ่งเข้ามาใช้ด้วยนั่นคืออิทธิบาท4แล้วได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและ
0: วิมังสา
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างนี้รวมกันจะประสบความสำเร็จในการงานที่เราทำได้โดยที่ไม่มีความอยากแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าของเราเองที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอิทธิบาท4คือกำจัดตัณหาออกไปให้หมดแต่มันก็มีส่วนของฉันทะที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแล้วคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็จะเริ่มจากความพอใจนั่นแหละในการที่จะมีตัณหาต่อไปฉันทะพระพุทธเจ้าใช้ในแง่ลบก็มีใช้ในแง่บวกคือกับอิทธิบาท4นี้ก็มีแล้วไม่ใช่ว่าใช้บวกอย่างเดียวแต่ว่าใช้ในแนวลบแล้วมันก็ต่อไปตัณหาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังแล้ววิธีการระวังก็คือใช้ฉันทะมาในอิทธิบาท4แล้วมีสมาธิกำกับไว้ทีนี้ถ้าสมมติท่านฟังว่าโอ้โหอิทธิบาท4มันเยอะยากเกินไปท่านเอาอันเดียวก็แล้วกันนั่นคือสมาธิเพราะในอิทธิบาท4ตัวที่จะเป็นตัวประสานทุกๆอย่างเข้าด้วยกันคือสมาธิแต่ท่านจะบอกว่ามีฉันทะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแต่ละอย่างละอย่างอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจหรือเอาสมาธิมาเชื่อมเข้ากันกับการงานนั้นๆเราใส่สมาธิลงไปเอาจะทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ใส่สติลงไปใส่สติลงไปในการงานสติอยู่กับอะไรกับปัจจุบันแล้วคนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีความอยากซึมซาบมากเนี่ยทำให้เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะเขาไปโฟกัสกับอนาคตบ้างโฟกัสกับเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในงานบ้างเช่นลูกค้าด่าเจ้านายว่าเราก็ไปโฟกัสอยู่กับคำด่าคำว่าของเขานั่นน่ะโอ้มันก็เลยเครียดไงมันก็เลยทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเครียดสะสมดังฉะนั้นในที่นี้ก็ขอแนะนำว่าให้มีสติอยู่ในงานโดยใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท4เริ่มจากการที่เรามีสมาธิมีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิในการงานใส่ความเพียรลงไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือมีเมตตากันเรามีเมตตากันถ้าเราคิดประทุษร้ายกันคิดให้ร้ายกันด่ากันว่ากันบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีแน่เพื่อที่จะให้มีการทำจิตให้เป็นสมาธิได้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันอันนี้มันจะดีกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในที่ทำงานที่จะแข่งขันกันสูงแข่งกับเวลาแข่งกันเองด้วยแล้วก็ยังต้องแข่งกับคู่แข่งอีกเลยต้องไปรับลูกค้าอีกยิ่งในทีมงานยิ่งต้องสามัคคีกันยิ่งต้องช่วยเหลือกันแล้วยิ่งต้องรักกันใช้ข้อนี้เป็นหลักแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นตัวเชื่อมกับทุกจิตใจในโครงการนี้เราก็จะสามารถเอาอิทธิบาท4มาใส่ได้แล้วก็จะทำให้โครงการนั้นมันสำเร็จขึ้นมาได้นะ
0: okay.
1: เป็นกำลังใจให้ช่วยให้ทีมงานของคุณโชติเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตกันใหม่มีเมตตามีพรหมวิหารสามัคคีประสานกันให้ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จขึ้นมานั่นเองเช่นกัน
0: อืมเจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะเจ้าคะอันนี้พอมีธรรมะอะไรที่จะมากล่อมเกลาจิตใจให้เหมือนกับเบาลงได้บ้างไหมเจ้าคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ลักษณะของซึมเศร้าก็คือจิตที่คิดวนไปในเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเสียใจ วนไปทีหนึ่งก็เอาเหมือนกับเอามีดแทงหัวใจเราครั้งหนึ่งนะคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งมันแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจนกระทั่งว่าในทางจิตมีผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในร่างกายหมอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลทางชีวเคมีในร่างกายล่ะก็เลยเอายามาให้กินนั่นนี่แต่จริงวิธีแก้มันไม่ยากเลยก็คือเราต้องตั้งสติไว้อย่าให้จิตเราไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอยู่นั้นนี่ก็คือว่าเขาอยากไงอยากในการที่จะสำเร็จสิ่งนั้นมากจิตมันก็เลยไปคิดวนตรงนี้คิดวนในคำด่าบ้างคิดวนในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องได้แต่มันไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดกันไปผลก็คือพอมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะการคิดวนไปวนไปแต่ความเครียดก็เกิดจากความอยากด้วยไงมันวนไปวนไปปุ๊บมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหยุดกระบวนการคิดตรงนี้หยุดคิดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดคิดไปเลยนะคุณเดชมันหยุดคิดไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันคิดมาแล้วจะอยู่ให้หยุดคิดเนี่ยมันกึกเลยมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งทำไม่ได้
0: เหม
1: ือ
0: นย
1: ิ่
0: งห้ามยิ่งยุนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้จิตหยุดคิดนอกเราให้คิดเรื่องอื่นแล้วกันให้คิดเรื่องอื่นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่ทำไมนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็แนะนำถึงกิจกรรมทดแทนเช่นออกไปเดินข้างนอกออกไปเจอเพื่อนออกไปห้างสรรพสินค้าต่างแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ากิจกรรมที่ทดแทนเนี่ยถ้ามันไปในทางกามมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเพราะว่ากามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะแบบบังคับจิตให้มันออกจากวงจรความคิดเดิมๆเนี่ยนะมันก็จะกลายยิ่งทำให้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปในเรื่องกามไม่เรามาคิดเรื่องอื่นหรือที่จะทำให้เราสบายใจนะเช่นไปเจอกับเพื่อนคุยเรื่องที่เราสบายใจหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงฟังอ่านพุทธประวัติก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์บางคนก็อ่านหนังสือเรื่องอื่นๆไปบางคนก็ใช้วิธีที่ไปทำเป็นอาสาสมัครในงานอื่นๆต่างๆหางานอื่นทำเพื่อให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นไปในทางกุศลเพื่อให้แทนที่จะคิดเรื่องที่ให้เศร้าใจก็คิดเรื่องอื่นที่ให้มีปีติสุขแทนนี่แหละคือกุญแจในการที่จะทำให้สำเร็จนะว่าต้องมีปีติสุขนะปีติสุขและความคิดเนี่ยรวมกันในคุณใจมันคือสมาธินะองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นแล้วตั้งอยู่ได้นี่คือฌานหนึ่งเลยนะคือการที่เราจิตเป็นสมาธิเลยนะความที่จิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเลยนะวิตกวิจารเราดูอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเคยสอบผ่านจากมัธยมมาประถมแต่มัธยมก็ไม่ไปประถมใช่ไหม
0: ต้องประถมไปมัธยม
1: แล้วมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะต้องสามารถโฟกัสไปในคำถามและคำตอบของข้อสอบนั้นได้ถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: การที่เขาแบบไม่ตกใจแล้วก็โอ้ฉันจะทำได้ไหมกังวลใจนั่นนี่โอ้คุณไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีสมาธิไงนั่นแหละคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรก็คิดไงวิตกวิจารไงแล้วถ้ามีปีติสุขด้วยไงนี่คือคีย์สำคัญมากถ้ามีปีติสุขมีความสุขใจมีความสบายใจเอาไม่ต้องมากนะเอาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะก็เรียกว่า
0: คณิกะ
1: เอานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมีความสุขมีความสบายใจในเรื่องที่คุณคิดนั้นในเรื่องที่คุณทำนั้นอันนี้แหละจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะคลายไอ้เจ้าความกังวลใจนิวรณ์คือไอ้โรคซึมเศร้าเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นนิวรณ์ที่มีพลังมากแล้วก็เรียกว่าทีนามิตานิวรณ์มีพลังมากถึงขนาดว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทีนี้พอเราทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยฌานที่หนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีปีติสุขมีความสบายใจแม้น้อยก็ตามมันจะกำจัดไอ้เจ้านิวรณ์นี้ออกไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ว่าจะเป็นท่องสวดมนต์คือเทคนิคมีหลายอย่างมากเลยเราจะต้องสวดมนต์ไปทำงานอาสาสมัครฟังพระสูตรอ่านเรื่องราวได้หมดและนี่ก็วิธีหนึ่งทีนี้เราถ้าจะให้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะ ว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดเนี่ยนะแทนที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นแต่จะเห็นกรณีของพระอาจารย์สมมติถ้าเครียดหรือกังวลใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่ในเคสของพระอาจารย์นะอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ฟังแล้วก็จิตใจก็ชุ่มเย็นไปเลยอย่างเงี้ยพอจิตใจเราชุ่มเย็นไปละโอเคเราถึงเราจะไปทำงานได้ละเอาแค่ไม่นานนะ5 นาที10 นาที
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อไปอีกถ้าแอดวานซ์ต่อไปอีกไอ้เรื่องที่เราไปฟังเรื่องราวคำว่าเรื่องราวหมายถึงวิตกวิจารณ์นั้นนั่นแหละแทนที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเนี้ยเราสามารถให้เป็นเรื่องอื่นๆได้ไหมเรื่องอื่นที่ไม่ได้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรอาจจะเรื่องว่าฉันก็ยังมีรถขับนะบางทีรถติดเครียดจะว่าอันนั้นถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีมันยังมีรถขับนะมันยังดีกว่าที่ไม่มีรถขับ
0: รถเมย
1: ์อย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: โหนรถเมย์แบบนี้นะเจ้าค่ะ
1: ถ้าเราคิดเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ยังสบายใจได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานได้ไหมเราเอาเรื่องงานมาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถมีสติหรือสมาธิมีกำลังพอที่จะรักษาปีติสุขนั้นความสบายใจนั้นความอิ่มเอิบใจนั้นไว้ได้พอมีกำลังที่จะเอาความคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้โดยที่มันไม่คลายความกังวลใจออกไปนั่นคือไม่คลายความกังวลความสบายใจออกไปกลายเป็นความกังวลใจมายังไม่มาไงเพราะว่าสมาธิเรามีกำลังอยู่เนี่ยอันนี้มันจะดีเราก็จะค่อยๆฝึกไปเป็นทักษะมันก็จะสามารถทำจิตให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะสามารถคลายไอ้ความเครียดความซึมเศร้าเนี่ยไปได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะก็จะคิดวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็ไม่สมควรคือแบบไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวเจ้าค่ะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดหนักยิ่งอะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์แนะนำก็คือว่าออกไปทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งไปในทางที่ดีอาจจะไปวัดก็ได้นะเจ้าค่ะทำบุญถวายสังฆทานไปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยโยมว่าก็น่าจะดีหรือที่น่าชื่นใจที่มิสเตอร์ครูพระอาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัครซะทำความดีอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันก็จะทำให้เราเจอเพื่อนฝูงใหม่แปลกๆใหม่ๆแล้วการทำบุญที่เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยพอเราเห็นผลบุญที่เราได้ทำมาถึงพอเราช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยก็ทำให้เราชื่นใจนะเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความสุขทำให้จิตใจเราเบี่ยงเบนไปไม่ไปติดตึกอยู่กับเรื่องเดิมๆทำให้จิตเราตกต่ำไปกว่าเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่จะเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือหลักการเดียวกันนี้เลยว่ามีวิตกวิจารมีปีติสุขหลักการนี้เลยแต่วิตกวิจารก็คือเรื่องราวที่เราจะไปทำนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องระวังคือกิจกรรมนั้นความคิดนั้นต้องไม่ใช่กามมันต้องเป็นการลิงออกจากกามแล้วให้เกิดปีติสุขอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะสามารถพ้นออกจากวงเวียนของความเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองใช่ปะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปเป็นคำถามแรกจากคุณโชตนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามจากคุณป้าจารุวรรณจังหวัดนครปฐมเจ้าค่ะก็บอกว่ามีคำถามที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณป้าจารุวรรณเล่ามาว่าบ้านของท่านเนี่ยอยู่หน้าตลาดนะเจ้าค่ะท่านก็จะเห็นว่ามีการตักบาตรพระหรือว่าใส่บาตรพระทุกเช้าเลยหน้าตลาดเนี่ยท่านก็พบหรือว่าเห็นว่าเมื่อพระท่านรับอาหารแล้วก็จะมีการเลือกบางอย่างกลับไปและทิ้งบางอย่างไว้ริมคลองเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้ในตรงจุดนั้นของท่านนะเจ้าคะก็ทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็มีสุนัขมาคุ้ยขยะกันมากมายอย่างนี้เสมอทุกวันทุกวันเลยเป็นมาหลาย10 ปีละท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่าการใส่บาตรหรือตักบาตรแบบนี้เจ้าค่ะจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าคะคือเราใส่ไปแล้วพระท่านก็ไปเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไปก่อให้เกิดความแบบลำบากลำบนสกปรกอีกไก่คนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เชิญมาคำถามนี้ก็ถามดีนะคุณใจก็ถามว่าจะได้บุญไห
0: ม
1: ถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมมันจะต้องตอบบุญเลยแบบโอเคไหม แต่ถ้าถามว่าได้บุญไหมนะโอ้มันได้สิคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมได้สิเพราะว่าได้ทำ
0: เราตั้งจิตไปแล้วต
1: ั
0: ้งจิตตักบาตรไปแล้ว
1: ใช่แล้วเวลาเราตั้งจิตนะถ้าจะให้ดีเลยนะคือเราตั้งจิตที่ใส่บาตรพระองค์เนี้ยที่บอกเขาทำอย่างเงี้ยน่ะแต่ว่าเราตั้งจิตว่าเราถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราตั้งจิตว่าเราถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยมีภิกษุรูปเนี้ยภิกษุรูปเนี้ยเป็นตัวแทนในการรับเราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตถึงพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์นะเราตั้งจิตพระธรรมเจ้านะคือหัวข้อธรรมะทั้ง 84,000 ไม่ต้องมากันเราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเราตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยแล้วเราใส่บาตรลงไปแล้วเอาบาตรของพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนเอาพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนในการรับโอ้โหบุญมหาศาล
0: เจ้าค่ะ
1: บุญมหาศาลแบบเรื่องราวในนิทานชาดกในพระวินัยในพระสูตรต่างๆมีอยู่7-8เรื่องที่จะพูดถึงจุดนี้แต่ว่าเวลาเราใส่บาตรพระเนี่ยเราเอาต่อให้พระประพฤติศีลไม่ถูกแล้วเราใส่บาตรแต่เราตั้งจิตถูกไงบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจมั้ยบุญมันจะเยอะมากแล้วทีนี้เพราะว่ามันส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมได้คือการตั้งจิตของเราแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือพฤติกรรมของพระองค์นี้เราท่านจะแบบเลี้ยงหมาไว้แล้วก็ให้หมามันมากุยใช่มั้ยก็มันบางทีเราควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าพฤติกรรมของเขาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยทำไมมันมีผลต่อจิตเราว่าทำให้เราได้บุญน้อยลงเศร้าหมองเศร้าหมองทำไมจิตคุณเศร้าหมองเพราะการกระทำของเขาอะคิดไม่ถูก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงดีไงคุณเดินใจที่ถามมาว่าใส่บาตรแบบนี้จะได้บุญไหมดีสิเพราะว่าเราคิดตั้งจิตถูกเราจะได้บุญเต็มที่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของท่านถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยถูกอะไรเพราะว่าพระสงฆ์หน้าที่นี่คือประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยใจอันงามหน้าที่ของพระสงฆ์นะคือหน้าที่ของข้าต่อพระสงฆ์นี่ก็คือคอยเอาไว้ถวายอมิสทานมีเมตตาทางกายวาจาใจเปิดประตูต้อนรับอันนี้คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วคือซึ่งคุณป้าจรวรรณนี่ทำหน้าที่นั้นเต็มที่ละหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้จะมาตกอยู่ในหัวข้อนี้ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเลยคืออนุเคราะห์รับแล้วนะแล้วทานที่เรารับมาเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อไม่ใช่เอามาทิ้งขว้าง
0: ค
1: ือแน่นอนแต่บางทีมันแบบอาหารเยอะมากนะมันกินไม่หมดอยู่แล้วอะต่อให้ว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็ใส่อาหารถุงใช่ไหมอย่างพระอาจารย์มีดวัดวัดบวรเนี่ยก็อาหารถุงนั่นแหละคุณใจ
0: อ
1: าหารบางวันมันก็มากเลยโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนเขาคิดว่าพระกินอาหารเฉพาะวันพระมากเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลย
0: มาถวายกันเยอะมาก
1: วันพระหรือวันหยุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าพระก็กินฉันอาหารเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้วันที่เยอะเนี่ยนะโอ้เอาแค่ว่าทุกถุงเอาถุงละช้อนเท่านั้นนะสมมติตักถุงละช้อนแล้วก็ไม่ได้เอามากด้วยนะเอาช้อนชาแล้วกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาช้อนชาตักทุกถุงแค่ช้อนชาเนี่ยมันก็กินไม่หมดหรอกในใจ
0: เจ้าค่ะกินไม่หมดเยอะขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ
1: เพราะมันเป็นร้อยถุงอะแล้วคุณจะกิน100ช้อนชามันอิ่มแล้ว
0: ไม่ไหวไม
1: ่
0: ไหวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้ากินไม่ไหวอย่างงี้ทำไงที่เหลือทำไงใช่ไหมแล้วที่เหลืออีกกว่านั้นอีกก็ต้องพิจารณานะซึ่งคนเขาก็จะมักหนีว่าโอ้เนี่ยของฉันนะต้องรับประทานนะเนี่ยคือการรับประทานบริโภคมันมีทางตาก็มีนะทางจมูกก็มีนะก็คือดมแล้วดูโอ้โหอร่อยดีนะหรือดูบริโภคทางตาดีก็ถือว่าบริโภคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได
0: ้
1: ที่เหลือก็ต้องสละออกแต่ในการที่จะสละออกเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่ให้ศรัทธาของทายกเนี่ยตกไปนั่นนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่การกระทำอะไรที่ทำให้ศรัทธาของทายกตกไปเช่นพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยทำให้ศรัทธาคุณป้าจารุวรรณตกไปชื่อว่าไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็จะไม่ดีจุดนี้ เราจะถามว่าการกระทำของคนอื่นไม่ควรจะมีผลต่อสภาวะจิตของเราถ้าเราตั้งจิตถูกตั้งจิตเป็นก็จะไม่แอร์
0: จะค่ะ
1: มันอาจจะมีผลนั่นน่ะก็ในเมื่อมันสะเทือนใจกันอย่างนี้แล้วทำไงเราตั้งจิตใหม่เราตั้งจิตใหม่เราตั้งจิตใหม่โดยการที่คิดว่าเอ้ยนั้นอาหารที่ฉันถวายพระไปนี่แต่ฉันใส่บาตรทุกวันนี่ฉันตั้งจิตเพื่อที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ทั่วไปนะถึงพระอริยเจ้าเลยนะโดยมีบาตรของพระรูปนี้เป็นตัวแทนในการรับเพราะว่าสงฆ์ก็ต้องถึงกันเป็นหมู่เดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เครื่องแบบหรือการสมาทานเราตั้งจิตอย่างนี้ยังไงมันก็ถึงแล้วเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะคุณใจในตำราส่วนของอัตถกถาวินัยปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสมมติถ้าเป็นพระปลอมพระปลอมคือไม่ได้บวชจริงๆนะแล้วก็อาจจะจะหนีโจรมาหรือหนีทหารมาหนีภัยใดมาหนึ่งมาแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็โกนผมแล้วก็มีอะไรก็ถือมาเป็นบาตรปุ๊บเราก็คิดว่านี้เป็นพระจริงๆแล้วเราก็ใส่บาตรไปนี่อันนี้สงได้เท่ากัน
0: อืมเจ้าค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นพระ
1: ใช่
0: ไหมเจ้าค่ะ
1: เจตนาเรามัน
0: จิตไว้
1: เ
0: จ้าค่ะ
1: นั่นแหละเราก็อยู่ที่จิตเราสำคัญ
0: จะ
1: ดีแล้วนะที่คุณป้าจันวันถามว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมได้แล้วได้แล้วก็มากด้วยอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไรก
0: ็
1: จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าผู้รับในส่วนของผู้รับเนี่ยก็จะมีไปอีกนะว่าถ้าหมายถึงพระรูปนี้ก็เป็นพระอริยเจ้ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปอีกนะมากขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทำให้บุญส่วนที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยลงไป
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ด้วยการที่เราตั้งจิตถูกไว้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้คุณป้าจารุวรรณได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะก็ท่านได้บุญแน่นอนสำหรับการตักบาตรของท่านส่วนที่พระสงฆ์องค์นั้นท่านจะไปทำอย่างไรกับอาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นก็อย่าไปใส่ใจก็แล้วกันมองข้างๆไปบ้างมันจะได้ไม่มาหนักอกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเสริมแบบนี้พอไปไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็มองได้สองจุดนะทีนี้สมมติเราไปถึงเรื่องของคนอื่นแล้วนะสมมติเรารักษาจิตของเราได้ดีแล้วพอเรารักษาจิตของเราได้ดีเนี่ยเราจะมองปัญหาคนละแบบแทนที่เราจะมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านหรือว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้มันดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตเราเราขุ่นมัวแล้วไงแล้วทำไมแต่ว่าเราจิตเราดีด้วยการที่เรามีฌานุสติไว้อย่างดีเราจะมองปัญหาคนละแบบเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีปีติสุขเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความนุ่มนวลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมันไม่ควรทำอย่างนี้เราควรทำไงเราให้ความช่วยเหลือเราจะคิดระบบขึ้นมาในการที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายกับผู้ที่ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะมองปัญหาคนละแบบแต่คือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ก็จะแก้ปัญหาอีกจากมุมมองหนึ่งของคนที่จิตเป็นสมาธิมีความเอื้อเฟื้อมีเมตตากัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเชิญพ
0: รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่โยมเห็นประจําสําหรับวัดที่ไปทําบุญอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะคือวัดบางคูวัดกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีญาติโยมที่ว่ามาช่วยทํางานในกุฏิแล้วก็จะมีคนมารับอาหารที่เหลือเนี่ยไปทานเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นทานอย่างนึงนะเจ้าค่ะไม่ได้ไปสูญเปล่าทิ้งไปเลยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้ามีการจัดการแบบนั้นในทุกๆวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: โยมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมาคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีการถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ผู้ถามก็ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: อาจจะต้องให้พระอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายของคำว่าภาวนาก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรก่อนหลายท่านอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวนาภาวิตาคือการพัฒนามาก่อนที
1: ่
0: ม
1: อง
0: เลยเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เลยว่าเอาคำนี้เลยคือบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงคุณนั่งสมาธินะโอ้แล้วนั่งสมาธิเนี่ยฉันคิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันคงทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าฉันภาวนาไม่เป็น
0: จ้าค่ะ
1: เอาตรงนี้ก่อนคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาอะไรของพัฒนามันก็ได้หลายด้านนะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาด้านเดียวใช่ไหมมันได้หลายด้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าจะพัฒนางั้นก็ฉันจะทำจิตให้สงบถ้าคุณดูเรื่องจิตสงบอย่างเดียวมันด้านเดียวเพราะว่ากว่าจะไปจิตสงบมันมีอีกหลายอย่างศีลคุณพัฒนาก็ได้สติคุณพัฒนาก็ได้การสำรวมอินทรีย์คุณพัฒนาก็ได้การมีเพื่อนดีคุณพัฒนาก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาหมายถึงภาวนาเนี่ยนะมาจากคำว่าภาวิตาซึ่งแปลว่าพัฒนาจริงๆเขาจะแปลกันในนักเรียนภาษาบาลีเนี่ยภาวิตาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญมันคือยังไงให้เจริญก็พัฒนานั่นแหละพูดภาษาไทยเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ภาวนาแปลว่าการพัฒนาแปลจริงๆก็คือทำให้เจริญมาจากคำว่าภาวิตาเพราะฉะนั้นทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายตัวแปรเอายกตัวอย่างที่ว่าจะเข้าใจผิดอะประเด็นเนี้ยคือเอาเรื่องสมาธิอะว่าโอ้เนี่ยฉันคงภาวนาไม่เป็นทำไมนะก็เพราะว่าฉันหลับตาปุ๊บนี่มันไม่นิ่งเลยเนี่ยมันคิดมากจริงๆแล้วคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือฉันคงภาวนาไม่เป็นเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันทำเท่าไหร่คุณทำตั้ง30นาทีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยฉันคงภาวนาไม่เป็นโอเคแค่นี้ก่อนแต่เอาจุด full stop แค่นี้คุณใช้เวลา30นาทีมาในการนั่งสมาธินั่งเฉยๆนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไม่เฉยล่ะมันคิดนึกนั่นนี่ฉันคงภาวนาไม่เป็นก็ว่าอย่างนี้ no ยังไงนะเอาไอ้ที่นั่ง30นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเพียรนะคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นความเพียรมันเป็นความเพียรที่เกิดจากศรัทธาของเราคุณมีศรัทธาแล้วคุณใช้ศรัทธาไม่ได้ลดนะคุณมีศรัทธาคุณใช้ศรัทธาให้เกิดความเพียรศรัทธาเพิ่มนะเขาจึงพูดถึงกำลังของพระเสขะกำลังของพระเสขะมี5อย่างศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะไม่มีสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็หมายว่ายังไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่ายังได้ความเพียรไอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเลยยังได้ความเพียรคือมันไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเราบอกว่าฉันคาดว่าฉันจะต้องได้สมาธิแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สมาธิคุณต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือวิริยะคือความเพียรเรายังกลัวยังละอายต่อบาปว่าในครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเทคผับเที่ยวดูหนังดูละครไม่ก็ฉันมานั่งสมาธิดีกว่าฉันคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่ายังมีเหี้ยหรือต่อบาปและยังมีศรัทธาเราคุณใช้ศรัทธาลงมาเอาศรัทธาเพิ่มนะศรัทธาเพิ่มนั่นคือแทนที่ว่าก่อนที่จะมานั่งก็ไม่หนีหายไปก่อนโอ้ยนี่มันมีศรัทธามีความเพียรมีหิริโอตตัปปะแล้วถือว่าเราได้สิ่งนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราทำเราใช้สิ่งไหนเราก็ได้เราก็รับสิ่งนั้นมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เป็นนะไม่ได้นะได้นะนั่นคือพัฒนาคุณพัฒนาความเพียรคุณพัฒนาศรัทธาแต่คุณยังไม่พัฒนาสมาธิสมาธิมันอาจจะพัฒนานิดนึงยังไม่เห็นผลก็ค่อยๆพัฒนาแต่ได้อย่างอื่นเนี่ยมันต้องได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอันนี้เรียกว่าดูตัวแปรไม่เป็นต่างหากดูตัวแปรไม่ออกเราว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างในการที่เราจะพัฒนาได้ศีลเราก็พัฒนาได้ก็เป็นการภาวนาเป็นเหมือนกันนะแค่ว่าสมมติคุณยังไม่ได้อยู่ท่านั่งเลยนะเอาแค่ท่าเดินอย่างเงี้ยทำงานนี้แทนที่เราจะตบยุงตียุงแทนที่คุณจะฆ่าแมลงสาบคุณก็เอาสเปรย์อะไรที่มันจะไล่มันละกันไม่ต้องฆ่าใช่ไหมเช่นเอาอะไรอะตะไคร้หรือพวกอะไรอะเบกกิ้งโซดาเนาะมาผสมกับอะไรเสี่ยงอะไรอย่างหนึ่งว่าจะไล่แมลงสาบได้ไล่ปลวกได้ไล่มดได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันอันนี้ปัญญานะอันนี้ศีลคุณพัฒนาขึ้นนะโดยที่คุณยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นนะสิเพราะว่าเขาพัฒนาศีลของเขาให้ดีขึ้นได้ จากที่ต้องตกยุงต้องฆ่าแมลงสาบต้องฆ่ามดเขาไม่ฆ่าได้เขาพัฒนาศีลนะนี่อันนี้ภาวนาเป็น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ปัญญาเพิ่มรู้จักใช้เทคนิครู้จักใช้สารอะไรที่มันจะเหมาะสมไม่ต้องมีการเบียดเบียนการฆ่ากันนี่ปัญญาเพิ่มแล้วก็ศรัทธาเพิ่มด้วยเพราะว่าคุณตั้งใจในการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอื้อเฟื้อในคำสอนเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระจะไม่ต้องทำก็ได้ไม่แคร์ไม่สนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ภาวนาไปแล้วนี่ภาวนาไปในเรื่องของศีลขึ้นมาแล้วปัญญาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งในตัวแปรที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรามันมีหลายอย่างแล้วรวมกันอยู่ในองค์8อันประเสริฐรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งก็คือว่าถ้าแจกแจงก็ศีลได้ยังพูดถึงความเพียรหิริโอตตัปปะปัญญาศรัทธาสมาธิสติการสำรวมอินทรีย์ก็ปฏิบัติทางด้านศีลอื่นๆก็โอ้โหเยอะแยะเลยการนอนยามเดียวการถือธูปองค์วัดการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่นอนกลางวันได้อีกหลายอย่างที่เราจะพัฒนาได้ในทุกตัวแปรทุกตัวแปรน
0: ั่
1: นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเอาแค่ว่าคุณไปวัดยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะไปฟังเทศจิตไม่สงบเลยนะก็ถือว่าเราพัฒนาคือภาวนาด้วยความเพียรละความเพียรเรามีละศรัทธาเรามีละสำรวมอินทรีย์เราได้ละใช่ไหมแทนที่ว่าจะไปห้างไปเทคไปผับแต่ไปวัดแทนการกระทำอย่างนี้ก็คือเราพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการภาวนาละ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในการภาวนาที่ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยจะหมายเจาะจงเอาเรื่องสมาธิเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง
0: ดีเจ้าค่ะนี่หมดแล้วเจ้าค่ะ
1: เพราะมันจะได้ตอบโจทย์ของเขาอะนะอันดับแรกก่อนถ้าจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะผิดคุณเข้าใจผิดกว่าที่เราจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันต้องผ่านการคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโคหากินตามพื้นดินตั้งโคหากินตามพื้นดินแต่ไม่รู้วันนั้นมันเป็นอะไรมันเกิดอยากจะไปขึ้นภูเขากินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่มันไม่เคยไปโคอยู่พื้นดินจะไปขึ้นภูเขาอ่ะคุณใจมันหาเรื่อง
0: ยากนิดนึงนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: มันหาเรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: มันก้าวเท้าหน้าไปไม่เป็นมันก็จะถอยหลังก็ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะต้องคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอันนี้คือเป็นอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกไม่แต่คุณควรจะเหมือนกับโคภูเขาโคภูเขาหากินตามภูเขาหนึ่งจะถูกโคภูเขากับโคพื้นดินต่างกันยังไงมันต่างกันตรงทักษะในการปีนเขาโคภูเขาก็จะมีทักษะในการเดินไปตามซอกอันกรุกรักแต่โคหากินตามพื้นดินมันไม่มีแล้วโคหากินตามพื้นดินจะไปฝึกทักษะในการปีนเขาได้ไหมได้คุณก็ลองทำดูไงลองทำอันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาเพื่อที่จะอุปมาเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าผมว่าเราทำสมาธิไม่เป็นแล้วอยู่ๆคุณจะงั้นฉันต้องไม่คิดอะไรเลยนี่ไงมันพลาดตรงนี้พลาดนี่คือเหมือนกับโคตัวที่หากินตามพื้นดินแล้วจะไปหาเรื่องขึ้นภูเขาเพราะว่าเรายังภาวนาไม่เป็นอยู่เราจะไม่คิดอะไรเลยในคุณพลาดเลยเพราะอะไรเพราะการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่คุณต้องคิดก่อนวิตกวิจารพระบริษัทใช้คำนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารคือความคิดคือเรื่องราวคือสตอรี่ทำให้เกิดปีติสุขปีติสุขเนี่ยอาศัยวิเวกคือความคิดเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีปีติสุขก่อนบางคนนี่จะข้ามไปถึงวันฉันต้องไม่คิดอะไรเลยแล้วต้องมีอุเบกขาเลยแล้วก็ต้องแบบนิ่งไม่ไหวติงไม่คิดอะไรเหมือนทะเลไม่มีคลื่นทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นทะเลก็ต้องมีคลื่นปะใช่ไหมสมองเรามันจะไม่คิดยังไงสมองเราต้องคิดอ่ะดังนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพังนี่คือหมายถึงว่าหาเรื่องเหมือนโคพื้นดินจะไปขึ้นภูเขาเราก็ต้องฝึกก่อน ต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภูเขางั้นแทนที่ว่าเราจะคิดเรื่องกามปฏิบัติเปลี่ยนคุณต้องรู้จักคิดเรื่องใหม่ก่อนคิดเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนคิดอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนนั้นเอาใหม่เรื่องกามปฏิบัติเปลี่ยนก็ได้ก็จะกินอาหารแต่คนนั้นไม่ดีแย่อันนี้คิดพยาบาทก็ละผูกเวรละทำไมอาหารนี่ไม่อร่อยต้องอาหารนั้นสิอร่อยอันนี้มันต้องจิ้มกับอันนี้มันถึงจะกินดีอันนี้คิดกามละหรือว่าฉันต้องได้ยศนี้ฉันเลยต้องตำแหน่งนี่คนนี้ก็ต้องพูดกับฉันอย่างนี้นี่ก็ไปละเอาใหม่แทนที่เราคิดเรื่องนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าอะไรอ่ะหรือว่าอย่างเช่นคุณดูสารคดีเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยคุณดูสารคดีหรือดูหนังฮอลลีวูดอะไรก็ได้ที่มันแบบซาบซึ้งใจแล้วมันไม่ใช่เป็นรูปโป๊หรือว่ารูปอะไรที่จะกระตุ้นความเรื่องกามหรือไปบาปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสารคดีอะไรที่มันดีๆและซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินใจคือวิตกวิจารวิตกวิจารที่อาศัยสิ่งภายนอกคือสารคดีนั้นหรือเพลงก็ได้บางคนฟังเพลงโอ้เนื้อเพลงนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพลงปลุกใจเพลงที่ให้แบบเกี่ยวกับรักชาติอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้จะให้เกิดการปฏิบัติเบียดเบียนนี่แต่เราฟังแล้วโอ้ทำนองก็ดีเสียงร้องก็เพราะฟังแล้วเราซาบซึ้งใจนี่แหละคือวิตกวิจาร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมเราคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บคุณมีปีติสุขเกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่แหละคุณเดชัยนี่คือสมาธิแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือมีพิจารวิจารก็คือไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีการไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิจารวิจารและมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: คือจึงต้องฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมก่อนนี่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วนะจากที่ว่าคุณคิดแบบอารมณ์เสียผูกเวรคุณมาคิดเรื่องดีๆแต่ที่เราจะแบบไปคิดเรื่องที่ให้อารมณ์เสียคุณมาดูสารคดีคือดูสารคดีเนี่ยดูกว่าดูดีกว่าดูเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กแบบว่าเรื่องเขามาเต้นยกแยกยกแยกอะไรในทิกต็อกเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงตลกโปกฮาไร้สาระไปเงี้ยคุณมาดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนี่มันยังดีกว่านะ
0: เ
1: ป็นสารคดีเป็นอะไรที่มันจะให้เกิดปีติสุขอย่างนี้อย่างดีกว่าคือเป็นปีติสุขที่เป็นจะเรียกว่าเป็นนิรามิตรละกันคือไม่เกี่ยวข้องโดยอามิตรคือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามแต่คือถ้าปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามก็มีแต่ปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามเขาเรียกว่าปีติสุขที่อาศัยเย่าเรือนอยู่อาศัยเย่าเรือนอยู่ทีนี้ปีติสุขที่ห่างออกมาจากเย่าเรือนอีกหน่อยอาจจะยังต้องใช้เสียงหรือภาพมาล่อนะเช่นเราดูสารคดีอันนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ที่นี้ดีต่อไปคือเราไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อละเราไม่ต้องอาศัยดูดนตรีไปถึงฟังดนตรีหรือดูสารคดีไม่ต้องละแต่ว่าอาศัยแค่ความคิดในหัวเราอันนี้ก็ดีขึ้นไหมเนี่ยที่ดีขึ้นมาดีขึ้นมานี่คือการพัฒนาเลยนะพัฒนาจนทั้งต่อไปก็คืองั้นคุณไม่ต้องอาศัยเรื่องราวนั้นได้เหมือนไม่ต้องคิดไม่ต้องอาศัยเรื่องราวก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้สมาธิมันเริ่มตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือหมายว่าสมาธิมันเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะ
0: แ
1: ต่ว่าที่ว่าจะไม่คิดมันเริ่มตรงนี้วิตกวิจารคือความคิดดับไปตอนไหนท่านบอกว่าดับไปในฌานสองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ฌานหนึ่งแล้วอยู่คุณจะกระโดดไปฌานสองโอ้โห
0: ไม่ใช
1: ่มันไม่ได้แล้วยิ่งจะกระโดดไปชั้น3มันจะอุเบกขาเลยโอ้โหใช่ไหมมันจะก้าวกระโดดไปหน่อยเราก็จะคว่ำเพราะว่าเรา
0: ค
1: ิดว่าเราจะพัฒนาก้าวใหญ่เกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: สมาธิมันไม่ใช่ว่าจะบังคับข่มขี่หรือบีบคั้นเอาได้มันไม่ได้แ
0: ต
1: ่มันเป็นของที่จะใช้ความละเอียดประณีตต้องใช้ความรอบคอบเป็นของที่จะบีบคั้นเอาไม่ได้แล้วจิตเรามันไม่เหมือนกับกระบอกน้ำว่าตั้งปึ้งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่เป็นมันจะซ่านมันจะไปมันจะวิ่งมันจะคลืบคลานมันจะไหลเข้าใจคำนี้นะไหลไปตามอารมณ
0: ์
1: มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพัฒนานี่เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วทุกจุดทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการพัฒนาได้หมดเป็นการพัฒนาได้หมดนั่นก็คือการที่เราภาวนาเป็นนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คิดว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับคำถามคำนี้ก็คือว่าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเพิ่งจะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธินะคะท่านคงได้กำลังใจแล้วก็กระจ่างขึ้นแล้วในกรณีที่ว่าการนั่งสมาธินั้นต้องฝึกไปตั้งแต่เรายังคิดอะไรได้อยู่คือมีวิตกวิจารณ์ก่อนแล้วเมื่อเราพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดการวิตกวิจารณ์หรือเรื่องคิดของเราได้เข้าสู่ปีติสุขซึ่งเป็นสงบสุขในสมาธิได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจกันต่อไปนะคะทุกคนสามารถที่จะภาวนาหรือมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าขายังคิดว่ายังมีเวลาที่จะตอบได้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะ
1: ได้
0: เป็นคำถามที่ผู้ถามบอกว่าจะมีวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรดีหรือความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาริษยาที่เขามีมากกว่าเราดีกว่าเราแล้วโยมก็เคยได้ยินคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ่ะด้อยกว่าเขาเราถึงไปอิจฉาเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะเจ้าค่ะก็อยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์
1: เชิญพันอิจฉาริษยามันก็จะมีทั้งที่ว่าเรารู้สึกด้อยกว่าเขานี่ก็จุดหนึ่งนะหรือว่าในความที่ว่าเขาไม่มีเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เขาไม่มีมาเงี้ยบางทีเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันนะว่าแกจะมามีเท่าฉันได้ไงอย่างเงี้ยก็จะมามีความคิดอย่างเงี้ยมันก็ลักษณะของอิจฉาริษยาเหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ได้ไม่ยากเลยแต่ใช้คุณธรรมที่เหนือขึ้นไปนั่นคือมุทิตาเนี่ยจะแก้อิจฉาริษยาได้อย่างชะงักอย่างมากเลยมุทิตาแปลว่าความยินดีที่เขามีความสุขความยินดีที่เขาได้ความสำเร็จโอ้แล้วฉันจะไปยินดีกับเขาได้ไงก็ฉันอิจฉาเขาอยู่นี่เข้าใจไหมมันจะกลับ180องศาไม่ได้สิทำยังไงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันโอ้โหต้องนานมากพอมาเจอกันโอ้ดีใจเข้าใจไหมญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานมากพอมาเจอกันมันจะดีใจดีใจตรงไหนดีใจที่ได้เจอกันไม่ใช่ว่าดีใจที่ว่าเขาเอาของอะไรมาฝากนะคือเอาอย่างเช่นว่าเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนคุ้นเคยกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้ว30 ปีเขามาเจอกันนะคุณใจ
0: เ
1: จ้าค่ะโอ้โหแล้วเพื่อนรักกันเนี่ยเข้าใจไหมแต่ว่าคนนั้นก็ยุ่ง
0: เลย
1: น
0: ะเออ
1: ม
0: ัน
1: จะดีใจมากโอ้เธอมาอยู่ที่นี่แต่งงานเราเจอกันโดยที่เขาไม่ได้เอาของอะไรมาฝากเราเขาอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเขาอาจจะขาวขึ้นหรือดำขึ้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วเราเจอกันโอ้โหเราจะดีใจที่ได้เจอนะไม่ใช่ว่าดีใจที่เขาผอมขึ้นอ้วนลงหรือมีของอะไรไม่มีมันไม่แข็งวันนั้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าดีใจที่ได้เจอกันเอาแค่นี้เนี่ยแล้วคือเรานี่คือมุทิตาแต่ถามว่าเอ๊ะรถฉันจะเจริญมุทิตาได้ไงก็ฉันแบบไม่พอใจเขาอยู่อย่างเงี้ยอย่าพึ่งไงเพราะตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นก็คือไอ้ที่เขาทำได้ดีเนี่ยโถฉันไม่ชอบนี่เขากระตุ้นเราใช่ไหมเราเลยมีอิจฉาริษยาคุณอย่าเพิ่งเอาจิตไปอยู่นั้นเพราะนี่มันคือตัวกระตุ้นเป็นภาษาที่มากระทบแล้วอารมณ์เราก็ไปทางนี้แหละจิตนี่มันชอบเลยอันไหนมันดึงแรงๆมันจะไปสวยอารมณ์หยุดหยุดด้วยสติสัมปชัญญะก่อนหยุดเสร็จแล้วทำไงไปตรงนั้นไปตรงไหนจินตนาการคิดเลยนะนี่คิดนี่เป็นอะไรวิตกวิจารคิดถึงอะไรเหตุการณ์ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะดีมากเพื่อนคนนี้เราไม่เคยเจอถึง30 ปีบางคนอาจจะอายุ15ใช่ไหมก็จะไม่มี30 ปีแล้วเขาจะแค่ว่าอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ญาติหรือใครที่เรารักแล้วเราเจอแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเราดีใจกับเขาดีใจที่ได้เจอหรือฟังเรื่องตรงนี้ก็ได้เอาของคนอื่นก็ได้ สมมติเราอายุไม่ถึง30 ปีแต่เราเห็นคุณแม่คุณพ่ออะไรที่เจอเพื่อน

0: นั่นนี่คือวิธีแก้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาสักษาตอบปัญหาธรรมะและก็ให้แง่คิดดีๆกับเราซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องในการตอบของท่านนั้นเนี่ยเรานำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือเรียกว่าพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านจะสามารถตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาตอบปัญหาธรรมะข้อขัดข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรวมทั้งตัวท่านเองถ้ามีอะไรก็เขียนเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ทองฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อม

0: ไปพร้อมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
0: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
3: นายพรวิทย์ศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ทีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทเฟคอนุกาเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสารพมมารายงาน
2: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
4: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานรวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
5: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา 6:10 น.โดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นเป็นมรดกโลกโดยทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินในช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็คือช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้ก็มีการจัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569เชิดชูเกียรติอาสาผู้เสียสละเพื่อชุมชนเน้นย้ำ3แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของชรบรวมไปถึงกรมการปกครองเดินหน้าแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติเด็กนักเรียนจีในจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานล่าสุดได้รับบัตรประชาชนแล้วกว่า 1,800 รายพร้อมเร่งดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเกือบ 20,000 รายนอกจากนี้ก็จะเป็นนโยบายในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและก็การเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันในระดับประเทศครับอีกสักครู่มาติดตามกันครับ
2: ผู้คนแล้วผู้คนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เรามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการศาลทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่งเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากร รพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เตรียมรับการตรวจประเมินจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การยูเนสโกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ติดตามความพร้อมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งคณะทำงานได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเตรียมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของทุกหน่วยงานทั้งด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่การนำเสนอข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือในทุกมิติก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจาก ICOMOS ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยการประเมินดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ได้เสนอคุณค่าโดดเด่นระดับสากลตามเกณฑ์มรดกโลก2ประการได้แก่เกณฑ์ข้อ2การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆและเกณฑ์ข้อที่3เมืองเชียงใหม่และสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทั้งนี้ล่าสุดภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดคงเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาพ่นสีกำแพงการจัดระเบียบตู้ไฟและป้ายโฆษณาในเมืองเก่าซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานภาคเอกชนปรับปรุงรูปแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วพร้อมเตรียมใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมอำนวยความสะดวกและสะท้อนศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569เชิดชูเกียรติอาสาผู้เสียสละเพื่อชุมชนเน้นย้ำ3แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของชรบที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบกำลังภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านสารของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกชรบโดยได้ฝากแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ไว้3ประการได้แก่การเฝ้าระวังภัยขอให้ร่วมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการเป็นที่พึ่งของชาวบ้านพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานด้วยความถูกต้องโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนโดยชรบจากทุกพื้นที่ได้เข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หมวดชรบดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละโดยผลการคัดเลือกได้แก่รางวัลชนะเลิศหมวดชรบบ้านแม่นาป้าตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1หมวดชรบบ้านแม่เมืองน้อยตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2หมวดชรบบ้านแม่สาหลวงตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมและรางวัลชมเชยหมวด ดชรบบ้านเชียงยืนตำบลยางเนื้องอำเภอสารพีกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือวันชรบเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและตระหนักถึงความสำคัญของชรบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินกรมการปกครองเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติเด็กนักเรียนจีในเชียงใหม่เปิดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานล่าสุดได้รับบัตรประชาชนแล้วกว่า 1,800 รายพร้อมเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเกือบ 20,000 รายที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติของเด็กนักเรียนจีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดหอมฮักห่วมใจแก้ไขสถานะจีเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาสาธารณะและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานทะเบียนกลางได้ขับเคลื่อนการพิสูจน์และกำหนดสถานะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกันโดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมาอย่างต่อเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508และแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีจำนวน 24,739 รายโดยสามารถดำเนินการกำหนดหมายเลข13หลักและแก้ไขสถานะบุคคลได้แล้ว 1,848 รายขณะที่ยังมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ4,016 รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 18,875 รายกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขสถานะบุคคลและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วกว่า800คนจากในพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมหางดงสารพีดอยสะเก็ดสันทรายและสันกำแพงซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียนจีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยใจดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่เด็กทุกคนในอนาคตบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางการสร้างการรับรู้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดภาระหนี้นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายกฤษณพงศ์กฤษณาพิทักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมพร้อมคณะเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับรู้เข้าใจและเชื่อมั่นในมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่โดยโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียหรือ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระทางการเงินและกลับมาตั้งต้นชีวิตทางการเงินได้อีกครั้งผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแนวทางการชำระหนี้ได้2รูปแบบได้แก่ชำระปิดจบรับเงินส่วนลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนชำระรับส่วนลดเงินต้น 30% โดยไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนได้นานสูงสุด36งวดทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดามีหนี้เสียค้างชำระเกิน90วันมียอดหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดในการเข้าพบครั้งนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมได้ให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มากนักยังเป็นที่รู้จักใน วงจำกัดจึงต้องการความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ได้รับทราบสิทธิ์และสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการช่วยลดภาระหนี้ฟื้นฟูวินัยทางการเงินและสร้างโอกาสในการเริ่มต้นทางการเงินใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1443-6รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมงานไทยช่วยไทยลดปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดปุ๋ยธงเขียวจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรราคาถูกลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9:00 น.-16:00 น.ณสหกรณ์การเกษตรอำเภอสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเป็นการจัดจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารของเกษตรกรได้แก่ทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP และหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการอาทิรับส่วนลดพิเศษราคาปุ๋ยเคมีตั้งแต่50-300บาทแล้วแต่สูตรปุ๋ยจำกัดซื้อได้ไม่เกินคนละ5กระสอบพร้อมรับคูปองส่วนลดการจัดซื้อเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอีกหลายรายการลดสูงสุด 50% จากร้านค้าภายในงานที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2หลังเฟส1ได้รับการตอบรับจากประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยลดค่าครองชีพเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
5: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อติดตามผลสำเร็จของโครงการซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปของดีประจำท้องถิ่นทั้งนี้ในภาพรวมการจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ยังอยู่กับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานเทียนเข้าพรรษาภาพรวมร้านจำหน่ายปฏิบัติตามกฎหมายเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
5: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องมีการแสดงรายละเอียดสินค้าราคาวันหมดอายุและค่าบรรจุตกแต่งครบถ้วนสำหรับเทียนพรรษามีการติดป้ายแสดงขนาดและราคาที่ชัดเจนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายปลีกและค่าใช้จ่ายแฝงให้ชัดเจนโดยตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า16พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พุทธศักราช2569เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าสถานการณ์การค้าในปีนี้ค่อนข้างซบเซาแม้ผู้ประกอบการจะพยายามตรึงราคาให้เท่ากับปีที่ผ่านมาและปรับกลยุทธ์เพิ่มทางเลือกราคาที่หลากหลายแต่ร้านค้าส่วนใหญ่ระบุว่าลูกค้ากลุ่มองค์กรและสถานศึกษาชะลอการซื้อและลดปริมาณลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ร้านค้าต้องปรับลดปริมาณการสต็อกสินค้าลง
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่จัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปิงเปิดเส้นทางน้ำให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกเปิดทางน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงจุดสะพานแม่สอยอำเภอจอมทองเป็นพื้นที่ที่มีผักตบชวาติดอยู่จำนวนมากโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้ระดมเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปิงใช้ระยะเวลาดำเนินการ3สัปดาห์ผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถกำจัดผักตบชวาได้27ตันหรือ 27,000 กิโลกรัมครอบคลุมพื้นที่มากกว่า600ตารางเมตรนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังเร่งดำเนินการขุดลอกและเปิดทางน้ำในลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำปิงทั้งลำน้ำวางลำน้ำขานรวมถึงลำน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่โซนใต้และพื้นที่โซนเหนือได้แก่อำเภอฝางแม่อายและอำเภอชัยปราการเพื่อให้ระบบระบายน้ำเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ทั้งนี้การขุดลอกลำน้ำและการกำจัดผักตบชวาเปรียบเสมือนการเปิดก้างปลาให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อลำน้ำมีความโล่งน้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกส่งผลให้การระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงและช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: จังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเร่งขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันมุ่งยกระดับแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทีมเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD ได้นำเสนอแนวคิดและโครงการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายมิติและเสนอให้พัฒนาแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลผ่านกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลางลำน้ำปิงถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบันโดยใช้เรือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการส่งเสริมเศรษฐกิจริมฝั่งแม่น้ำด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความรักผ่านตำนานและเรื่องเล่าท้องถิ่นพร้อมสร้างจุดเช็คอินเชิงสัญลักษณ์ตลอดจนการผลักดันหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากการดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมนำสุดยอดโอท็อปปี2569กว่า600ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การคัดสรรระดับประเทศยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569โดยร่วมการตรวจสอบและกลั่นกรองรวมถึงพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดซึ่งปีนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น620ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจำนวน614ผลิตภัณฑ์ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจำนวน125ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน50ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวน288ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน77ผลิตภัณฑ์และของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน114ผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดระดับที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวการบริการการผลิตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นางสิริรัตน์สิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่การท่องเที่ยวการบริการการผลิตอาหารสุขภาพค้าปลีกและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจจริงทั้งด้านการลดภาระงานซ้ำซ้อนการจัดการข้อมูลการทำการตลาดการพัฒนางานบริการและการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานจากนั้นเปิดรับสมัครเข้าร่วมบูตแคมป์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเชิงลึกอย่างทั่วถึงซึ่งบูตแคมป์เป็นช่วงสำคัญของโครงการเพราะเป็นการเปลี่ยนจากการเรียนรู้พื้นฐานไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงผู้ประกอบการจะได้วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจออกแบบแนวทางใช้ AI จัดทำบลูปรินท์และทดลองสร้าง AI Agent หรือเครื่องมือช่วยงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานประกอบการสิ่งที่โครงการต้องการเห็นคือผู้ประกอบการเชียงใหม่สามารถใช้ข้อมูลและ AI เพื่อช่วยวางระบบการทำงานของธุรกิจได้จริงไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาทำงานเพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบหรือใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นพร้อมแข่งขันมากขึ้นด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภราดรสุรีพงศ์ผู้แทนวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากระบวนการบูตแคมป์ซึ่งออกแบบให้ผู้ประกอบการเริ่มจากโจทย์จริงของธุรกิจผ่านการจัดทำบลูปรินท์เพื่อกำหนดว่า AI จะช่วยในกระบวนการทำงานส่วนใดใครเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลใดและ AI Agent แต่ละตัวควรมีบทบาทหรือขอบเขตอย่างไรเพื่อให้การนำ AI ไปใช้มีทิศทางและต่อยอดได้จริงทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบูตแคมป์จะเป็นต้นแบบของการใช้ข้อมูลและ AI ในธุรกิจท้องถิ่นช่วยลดงานซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนางานบริการสร้างระบบธุรกิจที่พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัลและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการเร่งตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 2,800 แห่งมุ่งเน้นการป้องกันเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในสถานบริการของจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งการตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้สถานบริการทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จากการสำรวจข้อมูลพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน23แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่20แห่งอำเภอสันทราย1แห่งอำเภอฝาง1แห่งและอำเภอเชียงดาว1แห่งขณะที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมีจำนวน 2,810 แห่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการรวมถึงมีผู้คนมาท่องเที่ยวและใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆจำนวนมากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เข้าไปแจ้งสถานประกอบการสำคัญกว่า70แห่งให้สำรวจและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นพร้อมเดินหน้าขยายการดำเนินงานไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งขณะเดียวกันที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้อำเภอทุกแห่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการในความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสถานที่และการให้บริการของสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดโดยจะให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงก่อนเช่นร้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่แออัดหากพบข้อบกพร่องจะให้คำแนะนำและกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขก่อนพิจารณารับรองมาตรฐานรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดการให้บริการของแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโดยจังหวัดจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและติดตามมาตรการความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1: กองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 7,780,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลังจำนวน3ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแก่น้อยตำบลเมืองหน้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวของกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองหน้าอำเภอเชียงดาวห่วงวันที่10ถึง17กรกฎาคม2569ทางหน่วยจึงได้ตรวจสอบร่องรอยของกลุ่มขบวนการตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569จนกระทั่งวันที่17กรกฎาคม2569ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ30คนเดินทางมาตามเส้นทางในภูมิประเทศพร้อมกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีซึ่งขณะนั้นมีฝนตกหนักและหมอกปกคลุมหนากลุ่มขบวนการอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ผลการปฏิบัติการฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทางหน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติมจำนวน4ชุดปฏิบัติการเพื่อควบคุมพื้นที่และทำการพิสูจน์ทราบพื้นที่โดยรอบตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน37กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหรือยาบ้ารวมจำนวน 7,780,000 เมตรหลังจากนั้นจึงได้นำของกลางส่งให้สถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงปัจจุบันหน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้432ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้417คนตรวจยึดยาบ้าได้261,094,374 เมตรเฮโรอีน20กิโลกรัมไอซ์5,845กิโลกรัมฟิน360กิโลกรัมและคีตามีน1,089กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน61ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต46ศพด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทประชาสัมพันธ์บทลงโทษลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศตามนโยบายของกรมศุลกากรและรัฐบาลท่าอากาศยานเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: ที่บริเวณลานด้านข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงถนนเชียงใหม่ฮอดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกำจัดอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุเทพเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน41ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ส่วนราชการผู้นำชุมชนภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่และเทศบาลเมืองสุเทพภายหลังการสำรวจพื้นที่พบว่าท่อระบายน้ำและลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานกับชุมชนมีวัชพืชตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำสะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจึงได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำและลำเหมืองสาธารณะระยะทางกว่า 1,500 เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชุมชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานพร้อมกันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาทให้แก่เทศบาลเมืองสุเทพเพื่อดำเนินโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำและลำเหมืองสาธารณะส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตามนโยบายของพันตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายหรือกลุ่มขบวนการคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนนำโดยพันตำรวจโทสุธีรเทพโพนรมิตรสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบซักปากคำขยายผล ผลและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269/8 และมาตรา 269/9 และใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264และมาตรา 268 นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้กับทางตม.จังหวัดเชียงใหม่ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของตม.จังหวัดเชียงใหม่หรือ053-201-755ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จับกลุ่มชายชาวเมียนมาลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตและกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพลตำรวจตรีโอฬารเอี่ยมประภาสผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2และชุดสืบสวนดำเนินการวางแผนจับกุมผู้ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและไกด์เถื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่ได้ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกเพื่อตรวจสอบพฤติการผลการปฏิบัติสามารถจับกุมนายโซโมอองอายุ39ปีสัญชาติเมียนมาได้บริเวณภายในวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่ามีพฤติการลักลอบรับนักท่องเที่ยวและนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาประกอบด้วยการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522เป็นคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับและเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสเต็ปผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนแถลงผลสำเร็จ2นวัตกรรมต้นแบบตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติร่วมกันแถลงความสำเร็จผลงานวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าประจำปีงบประมาณ2568ที่ Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยต้นแบบจำนวน2โครงการที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วยชุดทดสอบสารประกอบโบรอนในน้ำแช่ไม้ไผ่เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรมไม้ไผ่โดยสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของสารประกอบโบรอนในบ่อแช่ไม้ไผ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำผ่านเทคโนโลยี AI LOT ที่ช่วยวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพของสารละลายลดต้นทุนการผลิตยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และการถนอมเนื้อไม้อื่นๆได้ในอนาคตซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทเชียงใหม่ไลฟ์คอนสตรัคชั่นจำกัดและระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนเข้ากับการบำบัดด้วยโอโซนปราศจากยาปฏิชีวนะเป็นนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยีการบำบัดน้ำด้วยโอโซนและไมโครบับเบิ้ลเข้ากับระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจำกัดเชื้อโรคลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในระบบเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำที่ปลอด ดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวโน้มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของโลกซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทเมดคลินไทยแลนด์จำกัดโดยทั้งสองผลงานถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการนำองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยไปแก้ปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมพร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการขยายผลในวงกว้างซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านสผอ.ภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีประจำปี2569ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนพระวิสุทธิวัชราภรณ์เจ้าอาวาสวัดลัทธิวันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสผอ.ภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ณวัดลัทธิวันหรือวัดพระนอนขอนตาลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการจัดนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสผอ.ดีเด่นจาก8จังหวัดภาคเหนือการนำเสนอผลงานของเครือข่ายคุณธรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อสผอ.ยุคใหม่ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในสังคมยุคดิจิทัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และขับร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรมรวมถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมโดยในวันที่22กรกฎาคม2569เวลา 13:00 น.จะมีพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีและวันที่23กรกฎาคม2569เวลา 10:00 น.จะมีกิจกรรมเปิดโครงการโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านสผอ.ภาคเหนือโดยอธิบดีกรมการศาสนาจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปเขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่ นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัต

0: แต่สุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยสคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสพทเชียงใหม่ครับ
1: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกสุกดิบดิบเช่นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมและปลาร้าดิบเนื่องจากอาจได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งและผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่าง
2: 7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มี